0: การและคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นภายใน45วันกรณีของเครนถล่มทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายนั้นเป็นความล้มเหลวในเชิงระบบจากทุกฝ่ายไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายมีการข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพลการไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมโดยอ้างว่าผู้ควบคุมงานมาสายและที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทักท้วงไม่มีการแจ้งรปภ.เพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญากำหนดชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาควบคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนไว้ตั้งแต่ปี2566ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดและไม่มีผู้ควบคุมงานอยู่หน้างานจริงหรือมีไม่เพียงพอสรุปได้ว่าทุกฝ่ายต่างรู้ว่าระบบมีปัญหาแล้วเลือกที่จะปล่อยผ่านพฤติการทั้งหมดที่ตรวจพบถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงและอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งรปภ.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ผลการทดสอบวัสดุจากสถาบันกลางยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการและจะนำมายืนหยัดรูทคอสอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ไกสกาเมดิต้าอดีตมิดฟิลด์ระดับตำนานทีมชาติสเปนได้ส่งสัญญาณเตือนดาบิดรายาในด่านทีมชาติสเปนของอาร์เซนอลแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษในซีซั่นนี้ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะนั่งเป็นตัวสำรองในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเนื่องจากหลุยส์เดลาฟอนเต้เฮดโค้ชทีมกระทิงดูยังคงไว้วางใจอูไนซิมอนผู้รักษาประตูสกัดทีมแอตเลติกบิลเบายืนเฝ้าเสาในฐานะมือหนึ่งอย่างแน่นอนแม้ว่ารายาเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลถุงมือทองคัมพีเมียร์ลีกมาครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันจนหลายฝ่ายยกย่องให้เขาคือนายด่านที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นรอบชิงชนะเลิศนัดแรกแซงเอเตียนเสมอนิส0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2เยอรมนีเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นรอบชิงชนะเลิศนัดที่2กรอยเทอร์เฟิร์ตชนะลอสไวเอเซน2-0รวมผลสนัดกรอยเทอร์เฟิร์ตได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในบุนเดสลีกา2ด้วยประตูรวม2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกคู่ที่น่าสนใจกลุ่ม A เอสโตเนีย U17 แพ้สเปน U17 1-4กลุ่ม B อิตาลี U17 ชนะฝรั่งเศส U17 1-0และมอนเตเนโกร U17 แพ้เดนมาร์ก U17 1-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ชาการทหารบกเป็นประธานงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569วันนี้7:15 น.ณกรมการทหารสื่อสารแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและจังหวัดชายแดนใต้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่3ยกระดับคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นการแก้ปัญหาหนี้สินกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมกองพลพัฒนาที่2เปิดการฝึกเตรียมพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพภาคที่2ประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2 25-29 พฤษภาคม2569เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส170ปีสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปสหรัฐเปิดฉากยิงโจมตีเรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่านราคาน้ำมันพุ่งทันทีหลังสหรัฐโจมตีตอนใต้ของอิหร่านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือน

0: สวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ27 พฤษภาคม 2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราสองคนก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาศ ณัฐมนต์ ภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้เพลงมาร์ชนะครับของทหารสื่อสารนะครับวันนี้มีนัยยะสำคัญคุณผู้ฟังครับก็คือเป็นวันที่ครบรอบกรมการทหารสื่อสาร102 ปีด้วยกันนะครับยาวนานมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นแม่ข่ายของสถานีวิทยุของเราด้วยเนี่ยนะครับก็มีการกระจายเสียงไปหลายท่านนะครับได้มีการติดตามผ่านสถานีวิทยุ FM 103นะครับก็จะเป็นในส่วนของกรมการทหารสื่อสารนี่แหละเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับมีรายละเอียดต่างๆมาพูดคุยกันทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณนนภานะครับหลายคนหลายท่านมาให้กำลังใจกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยครับ
0: คุณโอ๊ตไฮโรคุณหนุ่มคุณนิตยาคุณสุรศักดิ์คุณแนนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีคุณลาวคงเจียมนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็สวัสดีไปยังในส่วนของผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับเช็คสิทธิ์เมื่อล่าสุดที่ผ่านมาก็คือหลังจากที่เขาปิดการลงทะเบียนไปเมื่อ4 ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าในขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ4 ล้านขออภัยนะครับ4 ล้าน 900,000กว่าสิทธิ์ด้วยกันนะ
0: ก็
1: ยังได้อยู่เ มื่อวานนี้ก็ไปลงทะเบียนที่ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารมา คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับก็ทราบมาว่าหลากหลายพื้นที่ยังคงเดินหน้าลงทะเบียนกันอยู่เนี่ยนะเป็นกำลังใจให้นะครับรัฐออก60นะครับประชาชนออก 40% เดี๋ยวเริ่มใช้กันในวันที่1 มิถุนายนสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยผมแล้วก็คุณนนภาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเช้านี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกหอประชุมกิติขจรนะครับมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบกในพื้นที่เกิดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้เวลา10:30 นมีทางด้านของผู้เอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีซึ่งจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กรุณาอนุมัติจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข30 หน่วยงานอย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ชายแดนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล นะครับแล้วก็ครอบคลุมไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงชายแดนแล้วก็ดูแลประชาชนนะครับการให้บริการด้านสาธารณสุขจนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากมาได้ครับ
0: ค่ะจะบอกว่าวันนี้ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกคุณณัฐาคลึกครื้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะกองทัพบกก็จะได้ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนกองทัพบกในโอกาสอันดีนี้ด้วยซึ่งพิธีดังกล่าวนะคะก็จะมีทางด้านของเจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำคัญของพิธีมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้นอกจากนี้กับคุณณัฐาเมื่อวานเราไปเดินๆมาแล้วล่ะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็สาธิตการบริการทางการแพทย์เสมือนจริงในสถานการณ์ค่ะวันนี้สาธิตในช่วงของเวลาประมาณ10 โมงนะคะเชิญชวนกำลังพลมาร่วมรับชมกันก็จะมีการสาธิตให้ทั้งผู้บังคับบัญชาให้กำลังพลรับชมในโอกาสพร้อมเพรียงกันด้วยอย่างเช่นกองทัพภาคที่1และโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกนะคะเขาจะมีการสาธิตในเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีแล้วก็ทางกองทัพภาคที่2เนี่ยมาไกลเลยนะคะเขาจะสาธิตในเรื่องของการปฏิบัติการส่งกลับทางอากาศด้วยค่ะ
1: ครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องของการปะทะเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของการเตรียมความพร้อมต่างๆอย่างทันท่วงทีอย่างตลอดแล้วก็ในช่วงที่เกิดสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าการให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนั้นน่ะมีความสำคัญอย่างมากนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นหัวใจหลักในการที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตนะครับแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทหารเอ่ยตำรวจเอ่ยพี่น้องประชาชนเองก็ด้วยเนี่ยนะครับจนมีการควบคุมในส่วนของโรคระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ศูนย์อพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลักๆหน้าที่ของหน่วยแพทย์ที่เขาดำเนินการในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตนะครับในนาทีวิกฤตนะครับอันนี้โรงพยาบาลต่างๆก็ดูแลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง30 หน่วยงานข้างต้นด้วยซึ่งก็ได้ร่วมมือกับหน่วย แพทย์ทหารนะครับมีการจัดตั้งระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็นอกจากนี้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลพร้อมทีมแพทย์เคลื่อนที่ดูแลเรื่องสุขอนามัยแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อไม่ให้ขาดการรักษาครับ
0: ค่ะที่คุณณัฐกล่าวเมื่อสักครู่นี้คือการรวมกันนะคะในการร่วมด้วยช่วยกันการบูรณาการระบบข้อมูลซึ่งกันและกันค่ะจำได้ไหมองค์การอนามัยโลกในช่วงของเกิดสถานการณ์เนี่ยเขาได้ชื่นชมระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการด้านการแพทย์ของไทยด้วยบอกว่าไทยเราเนี่ยสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้น่าดีใจมากค่ะ
1: กับก็ตั้งแต่สมัยที่โควิด19ระบาดใหม่ๆเนี่ยโอ้ไทยเราได้รับคำชื่นชมมาค่อนข้างที่จะเยอะนะจากนานาชาติเรื่องของระบบสาธารณสุขเรื่องของการรองรับโรงพยาบาลสนามต่างๆรวมถึงในส่วนของทีมแพทย์เครือข่ายทีมแพทย์พระมงกุฎแพทย์ทหารนะครับที่โรงพยาบาลค่ายขณะนั้นก็มีการออกให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวเนี่ยนะฮะยังอยู่กันที่ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นในมิติของการที่เราไปติดตามเรื่องของอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ฟังในขณะนี้ยังมีกำลังพลบางส่วนที่ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกทำรายท่านเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามแล้วก็ขณะนี้ที่กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบกนี่นะครับโดยแม่ทัพภาคที่1ท่านได้เยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็เข้าสอบถามอาการพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ไทยชายแดนไทยกัมพูชา17นายด้วยกันนะครับแล้วก็กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จชต.หรือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก4นายนะครับแล้วก็มีการเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยวิกฤตอีกจำนวนหนึ่งนายด้วยกันครับ
0: ค่ะอย่างเช่นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเรามีกำลังพลที่บาดเจ็บทั้งหมดเมื่อวานนี้พูดไปแล้ว848นายนะคะไม่น้อยเลยนะคะซึ่งมีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยจำนวน69นายบาดเจ็บมาก148นายตรงนี้เป็นสิ่งที่กองทัพบกจะต้องดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างดีที่สุดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลค่ะก็มีแนวทางให้ทางพยาบาลหรือแพทย์เนี่ยรักษาอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้กำลังพลนั้นมีกำลังใจแล้วก็หายค่ะกลับไปสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวที่สำคัญในช่วงต่อไปครับ

0: มัน
1: กรมการทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร
2: เช้านี้นะครับก็ที่กรมการทหารสื่อสารที่สะพานแดงเนี่ย
1: คึ
2: กคักไม่แพ้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับท่านได้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานวันนี้นะครับที่กรมการทหารสื่อสารซึ่งทางด้านของมีทางด้านของพลโทพรเทพยังรักษาเจ้ากรมการทหารสื่อสารท่านปัจจุบันเนี่ยท่านจะได้นำกำลังพลร่วมพิธีแล้วก็กิจกรรมในวันสำคัญวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาของเราทหารสื่อสารนั่นเองครับ
3: ค่ะพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งเหล่าทหารสื่อสารพระองค์ได้ทรงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากค่ะโดยการทรงนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนางานด้านการสื่อสารให้มีความก้าวหน้าทันสมัยจนเป็นกรมการทหารสื่อสารในปัจจุบันค่ะอย่างสถานีวิทยุที่ท่านกำลังฟังอยู่นี
2: ้
3: บางคลื่นก็ออกอากาศจากสถานีวิทยุเจรทหารสื่อสารนั่นเองนะคะของกรมการทหารสื่อสารค่ะ
2: ครับก็ภารกิจหลักๆของกรมการทหารสื่อสารนะครับก็คืองานซ่อมบำรุงการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆด้านการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบโทรคมนาคมรวมถึงเรื่องของการกระจายเสียงด้วยนะครับการปฏิบัติการของเหล่าทหารสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเป็นเสียงของผู้บังคับบัญชาว่ายกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับVoice of Command เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญชี้ความสำเร็จของกองทัพในยุค 4.0 นะครับที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับสอดคล้องอย่างมั่นคงเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเรื่องของรวดเร็วแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยครับ
3: ค่ะปัจจุบันสำคัญอย่างไรทหารสื่อสารนะคะอย่างที่คุณณัฐะบอกเลยเสมือนเป็นผู้รวบรวมแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลสำคัญจากผู้บังคับบัญชาไปยังหน่วยปฏิบัติในยุคสงครามสารสนเทศค่ะทหารสื่อสารเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องเครือข่ายป้องกันการเจาะระบบการเข้ารหัสข้อมูลลับเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามดักรับสัญญาณได้ยิ่งกว่านั้นคือการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมอากาศยานไร้คนขับแล้วก็ระบบเครือข่ายไร้สายยุทธวิธีมาประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์นั่นเองค่ะ
2: ครับแล้วก็วันนี้27พฤษภาคมนะครับยังเป็นวันสถาปนากรมทหารราบที่3ครบรอบ132ปีเก่าแก่ไม่แพ้กันเลยเนี่ยนะครับก็กรมทหารราบที่3เนี่ยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่3ปัจจุบันก็มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายกฤษศรีวราจังหวัดสกลนครนะครับเป็นหน่วยรับผิดชอบชายแดนอีสานเหนือตั้งแต่บ้านท่าข่ายบ้านท่าสีไข่นะฮะที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬไปจนถึงจังหวัดมุกดาหารนะครับที่อำเภอดอนตาลเคยได้ยินโครงการไม้เท้าลุงยักษ์ไหมคุณณัฐภา
3: เคยได้ยินนะคะ
2: นะครับก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนกรมทหารสื่อสารนี่กรมทหารราบที่3นี่แหละ
3: นะ
2: เขาเป็นหน่วยริเริ่มโดยอดีตผู้บังคับบัญชากรมทหารราบที่3ก็คือพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์นะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2เหตุที่ชื่อโครงการไม้เท้าลุงยักษ์เนี่ยเพราะชื่อเล่นของท่านเนี่ยชื่อว่า
3: ลุงยักษ์
2: ลุงยักษ์นะก็เลยนำชื่อนี้แหละมาเป็นโครงการแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยรับรู้รับทราบเป็นอย่างดีแล้วก็เรียกกันติดปากมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับ
3: ค่ะรู้จักลุงยักษ์คือท่านเห็นว่าไม้กอล์ฟที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยถ้าจะนำมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนโดยการทำเป็นไม้เท้าแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุจะดีมากเลยนะคะท่านก็ริเริ่มโครงการนี้มาก็เป็นการแจกไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุเป็นสะพานบุญค่ะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนอีสานเหนือตอนบนนะคะก็มีเพลงพร้อมมิวสิกวิดีโอไม้เท้าลุงยักษ์เพื่อประชาชนด้วยลองเข้าไปฟังใน YouTube ันดูได้นะคะเพราะมากๆเลยค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมาดูกันในส่วนของท่านผู้บังคับบัญชากันบ้างห่วงใยแล้วก็ใส่ใจในการดูแลทหารใหม่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้พลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางขึ้นเหนือนะครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เหนือตอนล่างนี่แหละนะครับก็ไปดูแลในเรื่องของสิทธิกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทหารใหม่ด้วยเนี่ยนะครับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพบกที่ก็มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลครอบครัวการดูแลสวัสดิการรวมถึงเรื่องของปัญหาหนี้สินกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเสริมขวัญแล้วก็กำลังใจเนี่ยนะฮะโดยท่านแล้วก็คณะเนี่ยได้มีการตรวจเยี่ยมนะครับช่วงเช้าก็คือไปที่กองพลทหารม้าที่1ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปดูโรงนอนของทหารกองประจำการแล้วก็โรงเลี้ยงนะครับสะอาดไหม
3: ค่ะ
2: ถูกต้องตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้มีการกำหนดไว้หรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่กองทัพบกได้มีการดำเนินการอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับ
3: ค่ะที่เห็นจากภาพนี่ท่านเดินทางไปเยี่ยมบ้านพักของกำลังพลมณฑลทหารบกที่36นะคะไปพบปะครอบครัวดูสิไปเยี่ยมกำลังพลที่มีบุตรแรกเกิดนะคะนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นน่ารักมากเลยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะคะแล้วก็ไปที่มณฑลทหารบกที่35จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยอันนี้ก็คือไปเยี่ยม เรื่องของการตรวจเยี่ยมทหารใหม่โรงนอนโรงประกอบเลี้ยงอย่างที่คุณณัฐเรียนสักครู่ค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับนอกจากนี้มีกำลังใจแล้วต้องมีทักษะด้วยนะสำหรับน้องๆทหารใหม่คุณณภาเคยรู้เรื่องของหลักสูตรโดรนไหม
3: ได้ยินมาบ้างนะ
2: หลักสูตรที่เขาฝึกโดรนเนี่ยโดรนก็คือเป็นอากาศยานไร้คนขับที่เขาบังคับนี่แหละนะมีกล่องมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
3: ะ
2: ก็เพื่อไปปฏิบัติภารกิจเขามีการล่าสุดเนี่ยเขามีการเสริมความสามารถหรือว่าเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับทหารใหม
3: ่
2: เขาบอกยุคAI ยุคดิจิตอลเนี่ยโดรนต้องเข้าแล้วหลักสูตรนี้ต้องมีเนี่ยนะฮะที่กองทัพภาคที่2คุณผู้ฟังครับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8เขาอบรมความรู้ด้านการบินอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนให้กับน้องๆทหารใหม่นะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆน้องๆสนใจเป็นอย่างมากนี่คุณดูสิอันนี้เป็นระบบที่เป็นระบบจำลองการบินที่เขาเรียกว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยนะฮ
3: ะ
2: ก็จำลองไม่เหมือนจริงเลยเนี่ยนะเหมือนกับเราไปออกสนามจริงๆให้น้องๆได้รู้เพราะว่าณปัจจุบันนี้เรื่องของโดรนเรื่องของยุทธวิธีที่ใช้โดรนเนี่ยสำคัญมากๆฮะ
3: ค่ะแหมแอบอิจฉาน้องทหารใหม่เลยนะเข้ามาแป๊บเดียวได้เรียนในเรื่องของการฝึกบินโดรนและด้านของการดูแลหน่วยทหารใหม่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบสาธารณสุขการป้องกันโรคระบาดต่างๆอันนี้กองทัพบกให้ความสำคัญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเจริญประวัติพร้อมด้วยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่310จังหวัดตากค่ะไปดูในเรื่องของมาตรการด้านสุขภิบาลการป้องกันโรคลมร้อนการเฝ้าระวังโรคติดต่อการประเมินความเสี่ยงตามนโยบายที่ว่าหน่วยฝึกปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรคของกรมแพทย์ทหารบกนั่นเองค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีกรมทหารราบที่13มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อดูความแข็งแรงให้กับน้องทหารใหม่แล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2เนี่ยเขาก็เดินทางเยี่ยมครอบครัวกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยดูแลกันอย่างอบอุ่นดูแลถึงตัวน้องทหารใหม่ดูแลไปถึงครอบครัวนี่คือนโยบายของกองทัพบกและความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาครับ
3: ค่ะเราไปในพื้นที่ทางภาคใต้กันบ้างนะคะคุณณัฐะ
2: ครับ
3: เมื่อวานนี้พลโทนรทิพย์ผวยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลฮะยิสุหลงและเด็กหญิงอัฟรีนาลูกสาววัย1เดือนกว่าที่ตึกมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยวโรงพยาบาลปัตตานีค่ะหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจากเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบปกปิดใบหน้าประกบยิงอย่างอุกอาจก็ทำให้ภรรยานะคะก็คือคุณครูฟาติมะยาโงะนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุลูกน้อยและก็ดาบตำรวจได้รับบาดเจ็บท่ามกลางความสะเทือนใจของคนทั้งประเทศเห็นแล้วสะเทือนใจมากแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ไปให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวไปพูดคุยแล้วก็ให้ความนั่นใจว่าเราจะดูแลเยียวยานะคะอย่างดีที่สุดเลยในเรื่องของสิทธิสวัสดิการโดยเฉพาะน้องเพียงแค่36วันเท่านั้นเองนะคะหนูน้อยเนี่ยเมื่อเขาโตมาเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาให้น้องสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างดีที่สุดค่ะ
2: โอ้น่าสงสารนะครับแล้วก็คนทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของท่านดาบตำรวจอดุลเนี่ยนะครับทางด้านของพี่สาวของดาบตำรวจอดุลนะครับท่านก็เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าภายหลังจากทราบข่าวการสูญเสียนะครับเหตุความรุนแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็อยากจะส่งเสียงไปยังผู้ก่อเหตุนะครับว่าอยากจะให้ยุติเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เพราะความรุนแรงไม่เคยทำให้อะไรมันดีขึ้นเลยเนี่ยนะครับมีเพียงความสูญเสียแล้วก็น้ำตาของผู้บริสุทธิ์ที่ต้องแบกรับในส่วนของความทุกข์นี้ไว้อันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรื่องของจิตใจณตอนนี้ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวครับ
3: ค่ะส่งกำลังใจกันนะคะพร้อมทุกอย่างเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะอย่างเช่นกองพลพัฒนาที่2จังหวัดนครราชสีมาคุณณัฐะเขามีการฝึกเตรียมพร้อมในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยเตรียมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในห้วงฤดูฝนนี้ด้วยค่ะ
2: ครับก็สอดคล้องกันนะครับในช่วงของวันที่28แล้วก็วันที่29พฤษภาคมนี้กรมอุตุจะทำอะไรต้องปรึกษากรมอุตุนะครับดูเรื่องของสภาพอากาศมีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรยิ่งถ้ามีฝนฟ้าคะนองบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับอันนี้คลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยครับ
3: ค่ะปิดท้ายกันที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะล่าสุดก็ได้หารือกับท่านประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะในเรื่องของเรียกว่าเป็นความปลอดภัยไซเบอร์การปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์ค่ะแล้วก็ยืนยันว่ากรณีชายแดนไทยกัมพูชานี้ไทยเรายึดหลักในเรื่องของตามกฎหมายนะคะตามจอยสเตทเมนท์ที่ได้ลงนามไว้ในช่วงที่ผ่านมานะคะไม่มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดค่ะ
2: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้นะครับคุณโดนภาผมณัฐาพร้อมทีมงานต้องล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะด้วยม
0: ือที่ถือที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 8009 081 808 8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย
6: ยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับข่าวเด็ดประเด็นร้อนในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสกลับถึงไทยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและต้องติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายติด่วนตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาโครงการแบรนด์บิดและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับยกระดับมาตรการป้องกันโรคอีโบลากำหนดกักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันเริ่มตั้งแต่วันนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: นายรัฐมนตรีกลับจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเมื่อเช้านี้และช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14:00 น.จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหารปี 2569 ไทยเฟกที่ Impact Forum เมืองทองธานีและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณายติด่วนในการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาโครงการแบรนด์บริดจ์เวลา 9:00 น.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นัดฟังคำพิพากษากรณีนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องอดีตเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนายวรวิทย์สุขบุญรวมทั้งพลตบเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.กับพวกปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงสุวรรณคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติยกระดับมาตรการป้องกันโรคอีโบลากำหนดการกักตัวผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันเริ่มวันนี้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมเข้มคัดกรองด่านควบคุมโรคทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดแผนเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับโรงเรียนสถานศึกษาตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการลดภาระงานครูโดยลดหรือตัดโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการสอนเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ส่วนเรื่องของลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วันที่3ของการลงทะเบียนนะครับเช้านี้ยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า 5,35,000 สิทธิ์นะครับจาก30ล้านสิทธิ์ประชาชนยังลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคม2569ครับ
5: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท
1: แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ซฟติก
1: แปะมานี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
1: ุ้ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับมาเล่นละครแล้วนี่ไงน
3: ี่ไงหายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
3: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อ
2: ๆใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังละคองน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยจากผู้ใหญ
0: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ่อ
1: ใช่ใช่ใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: จริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วนนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสก็จะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีเผยว่าได้ตรวจคำชี้แจงพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทแล้วมั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญผ่านการกันกรองตามกฎหมายอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบทางออนไลน์ในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก่อนจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าตนนั้นเห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามที่จะทำการชี้แจงให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เรามั่นใจที่สุดก็คือการที่เราไม่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าเราทำมาเพราะต้องการหาเสียงหรือทำมาเพราะต้องการเพิ่มความนิยมส่วนที่เราได้ดำเนินการใช้นโยบายการกู้เงินนั้นดูแล้วว่าการกู้เงินตรงนี้ไม่ได้ก่อความเสี่ยงอื่นๆเลยเป็นการกู้เงินภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นพ.ร.ก.เงินกู้ในครั้งนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานไหนหรือกระทรวงไหนแต่ลงไปเพื่อกระตุ้นและเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศฉะนั้นยืนยันว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจกู้เงินในครั้งนี้จะช่วยเหลือทุกฝ่ายโดยเฉพาะด้านระบบการเงินของเราพร้อมขอให้เชื่อมั่นว่าพวกตนจะดูแลอย่างใกล้ชิดเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องลงไปถึงมือของประชาชนไม่มีตกข้างทางนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณนิธาเตียเนตครับ
3: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าได้ยิงโดรนริปเปอร์ซึ่งเป็นโดรนพิฆาตของสหรัฐที่ล่วงล้ำน่านฟ้าของอิหร่านขณะที่สถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงตึงเครียดในช่วงที่มีการเจรจาสันติภาพทหารอิสราเอลสังหารผู้คนไปอย่างน้อย31 คนจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นทั่วเลบานอนหลังนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสั่งให้เพิ่มการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างหนักหน่วงมากขึ้นรัฐมนตรีคมนาคมของเบลเยียมยืนยันคนขับรถตู้โรงเรียนฝ่าฝืนไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่ตอนเหนือของเบลเยียมเป็นเหตุให้รถไฟที่แล่นมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างแรงจนทำให้ผู้ที่อยู่บนรถตู้เสียชีวิต4 คนและบาดเจ็บสาหัสอีก5 คนยอดผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นปีนี้อยู่ที่เกือบ500 รายซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมานิธาเตียเนตรายงานค่ะ
4: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: ประกาศรัฐบาลในเวลา10 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายศรีหศักดิ์ยืนยันว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมเรียกร้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วร่วมอภิปราย UNSC นะครับโดยโต้กัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิทับซ้อนบนแผ่นดินเพื่อนบ้านพร้อมเสนอแนวทาง3ประการนะครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มบทบาท Global South ติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
10: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยใช้โอกาสนี้สนับสนุนสหประชาชาติที่จะดำเนินแนวทางใน3ประเด็นหลักด้วยกันประเด็นที่1คือรัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเด็นที่2มองว่าจะต้องมีการปฏิรูปและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพหุภาคีประเทศไทยสนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติที่มีความหมายและมองไปข้างหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเรายังคงตระหนักว่าหลักภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งและความร่วมมือสามารถเสริมสร้างหลักพหุภาคีได้ทั้งนี้ความร่วมมือขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นก็สามารถขับเคลื่อนตามประเด็นเฉพาะและมักจะส่งเสริมผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริงและเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่านอกจากนี้นายศรีหศักดิ์ยังใช้โอกาสนี้ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยระบุว่าเพื่อนชาวกัมพูชาตนขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมที่จะก้าวไปไกลมากกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการทำงานร่วมกันด้วยสุจริตใจเพื่อที่เราจะสามารถเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เพจ Facebook ดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยนะครับ Thailand Rescue Dive นะครับไดเวอร์นะครับได้โพสต์รายงานความคืบหน้าตัวแทนทีมกู้ภัยประเทศไทยเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อร่วมช่วยเหลือ7คนงานที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำถล่มและน้ำป่าทะลักปิดทางเข้าออกภายในถ้ำเหมืองล่องแจ้งนะครับแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวโดยเกิดเหตุเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดสถานการณ์วันที่29พฤษภาคมรายงานมีรายงานว่าการส่งมีการส่งเครื่องอัดอากาศจากประเทศไทยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทีมไทย Public Safety Sport Team นะครับและมีการติดตั้งระบบปั๊มน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้ระดับน้ำในเหมืองลดลงทั้งนี้เมื่อเวลา 23:25 นาทีที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทย2นายนะครับเกิดอาการอ่อนเพลียและวูบขณะเข้าปฏิบัติงานติดตั้งปั๊มและลากสายสัญญาณในโถงอุโมงค์ของเหมืองนะครับทีมงานจึงนำตัวออกมาทำการช่วยเหลือและถอนกำลังออกทั้งหมดนะครับไปที่คู่มือสุขภาพนะครับวันนี้มีคำแนะนำ5วิธีเพื่อดูแลสุขภาพที่ดีจากกรมอนามัยติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
11: ือสุขภาพ
12: กรมอนามัยห่วงใยสุขภาพประชาชนจึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วย5วิธีคือ 1. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัย 2. ใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวในการตักอาหารจากส่วนกลาง 3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นประจำด้วย7ขั้นตอนอย่างน้อย20วินาทีหลังสัมผัสสิ่งสกปรกก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมและหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรโดยเฉพาะผู้ที่ไอจามหรือป่วยและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหากไม่จำเป็น 5. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีคนจำนวนมากสังเกตอาการตนเองหากมีอาการป่วยเช่นมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจลำบากหรือสูญเสียการรับรสรับกลิ่นควรรีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเลียมทองเรียบเรียง
13: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
19: ร้านกำนันมานะ
18: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไม่มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาติธานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวดีดี
0: ก็สมใจพี่แล้วนะยอด

0: ดวงใจข้าวเหลืองสุกเต็มทุกท้องพี่วอนให้น้องนั้นมาช่วยเกี่ยวใบหน้านาแม่นว่าเสร็จพลัน
1: หน้านาแม่นว่าเสร็จพลัน
0: จะมอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
1: ่จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: เป็นตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
2: ชอบมาก
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยาที่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภคติดตามจากคุณธมรัตน์ขันธวีระหุครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34บูรณาการความร่วมมือกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและกลุ่มพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดตั้งทีมสนับสนุนพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเพื่อออกปฏิบัติการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักตามโครงการร่านรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งในพื้นที่บ้านแม่ต่ำบุญโยงหมู่ที่8และหมู่ที่11ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยมีตัวแทนภาคประชาชนและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันช่วยอำนวยความสะดวกในการลากสายยางและจัดระเบียบการรับน้ำทำให้การกระจายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงและสามารถแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนได้รวม 12,000 ลิตรครอบคลุมผู้ได้รับผลประโยชน์10หลังคาเรือนซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำกินน้ำใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังสะท้อนได้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสูตรข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารติลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารติลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 20,000-30,000 อย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม
3: ่และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ท่านถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่านคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
3: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
1: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเรื่องเขาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายศรีหศักดิ์ได้ติ่งกัมพูชาไม่ควรเล่นเกมใครถือพ่ายเหนือกว่าหลังมีการพูดคุยกับนายปักสุคนชี้กัมพูชายังไม่เข้าใจเจตนาของไทยที่ยกเลิก MOU 44นะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: GreenBio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง GreenBio เท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าวว้าว
10: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วปิดห้องคุยกับนายปลักสุคนนะครับยอมรับยังไม่มีข้อยุติกรณีกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับ ติ่งไม่ควรเล่นเกมใครถือไพ่เหนือกว่ายอมรับนะครับว่ามีหลายปัญหายืนยันการเจรจานั้นอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
12: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะหารือกับนายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กของสหรัฐโดยนายศิริศักดิ์ระบุว่าหลังการพูดคุยยังไม่ได้ข้อยุติพยายามที่จะคุยต่อจากที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้คุยกันหลักการคือจะพยายามเจรจาเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและพยายามที่จะอธิบายเรื่องของการยกเลิก MOU 44อย่างไรก็ตามนายศิริศักดิ์ระบุด้วยว่าณตอนนี้กัมพูชาบอกว่าเราไปยกเลิก MOU 44ไม่ได้คุยกับกัมพูชาก่อนสะท้อนว่ากัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยแล้วพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่แท้จริงแล้วการยกเลิกของไทยเห็นว่า MOU 44ไม่มีความคืบหน้าเลยทางนี้กัมพูชาอยากจะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประนีประนอมโดยบังคับแต่ท่าทีของไทยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจะต้องมีการพูดคุยกันทั้ง2ภายใต้กฎหมายอันครอสและอาจจะสามารถหาข้อยุติได้โดยไม่ต้องมีกลไกที่จะมีคณะปณีปนอมนอกจากนี้นายศิริศักดิ์ติงกัมพูชาด้วยว่าไม่ควรเล่นเกมว่าใครถือไพ่เหนือกว่ายอมรับว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องพูดคุยเจรจากันบนผลประโยชน์ของประเทศชาติยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมการปกครองนะครับได้ออกมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสนะครับเพื่อสกัดการสมรสอำพรางเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนนะครับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสมีรายงานครับ
13: นางนฤชาโคสาศรีวิไลอภิปดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติมีแนวโน้มใช้ช่องทางด้านการทะเบียนและเอกสารราชการในการทำผิดมากขึ้นหนึ่งในวิธีที่พบคือการจดทะเบียนสมรสอำพรางเพื่อแสวงหาสิทธิ์หรือประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายที่ผ่านมามีการลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับไปยังสำนักทะเบียนทั่วประเทศเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสสกัดกั้นสมรสอำพรางโดยกำหนดแนวทางคัดกรองตรวจสอบเข้มกับบุคคล3กลุ่มสำคัญได้แก่ชาวต่างชาติทั่วไปกลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทั้งนี้ให้ตรวจสอบประวัติสมรสแบบเรียลไทม์แยกสอบปากคำรายบุคคลควบคุมเอกสารใบรับรองโสดของชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดหากตรวจพบพฤติการอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางนายทะเบียนสามารถใช้ดุลพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทียศวัฒน์พงษ์ประภาสดังนั้นครับ
5: สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับได้ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพระราม1นะครับจากแยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมเผ่าในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเนื่องจากมีการปิดถนนเพื่อจัดกิจกรรมแบงคอกพรายพาเลท2026ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 19:00 นครับ
14: ทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
5: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
18: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
18: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
18: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นนั่นทานละไอความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่27พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะครับ
1: คุ
2: ยกันในช่วงกลางวันวันนี้ครับ
1: วันนี้ข่าวสารหลากหลายเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมของกองทัพบกนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ คุณณัฐายังจำได้ไหมช่วงเหตุการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชา
2: จำได้ครับ
1: ช่วงนั้นเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเนาะม
2: ี
1: ผ
2: ู
1: ้บาดเจ็บจำนวนมากเลยโรงพยาบาลทหารเราเนี่ยแม้จะมีแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนแต่เรายังดีที่เรามีโรงพยาบาลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือด้วยนะคะก็ทำให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้วันนี้ค่ะเขามีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานในสังกัดของสาธารณสุขที่ไปช่วยโรงพยาบาลของกองทัพบกในช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้ค่ะก็มีช่วงของคุณหมอยี่หวาทำดีเพื่อแผ่นดินมีเรื่องราวน่าสนใจต้องคอยติดตามกันค่ะ
2: ครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะมาในเรื่องของพิธีมอบโล่รางวัลภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเดี๋ยวช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เอาตั้งแต่เช้าก่อนเลยนะคุณแม่รัฐ
1: ม
2: นตรีคุณผู้ฟังครับ 7:15 นะครับที่สื่อสารสะพานแดงนะครับกรมการทหารสื่อสารซึ่งก็ตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานแดงเนี่ยนะครับภายในกรุงเทพมหานครก็คึกคักไม่แพ้กองบัญชาการกองทัพบกนะครับเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเขามีงานสำคัญนะครับก็คือในส่วนของงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบปีนี้เป็นปีที่102แล้วนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมามีทางด้านของพลเอกพนากรปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางเป็นประธานในงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารด้วยโดยมีทางด้านของพลโทพรเทพยังรักษาเจ้ากรมการทหารสื่อสารให้การต้อนรับนะครับซึ่งงานสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาเหล่าทหารสื่อสารนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้กำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้นในกองทัพบกทรงวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่ทหารสื่อสารและสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารขึ้นมาปีนี้อย่างที่บอกไปนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่102แล้วถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลย
1: นะฮะ
2: ก็ครบรอบในวันนี้แล้ว27พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะเหล่าทหารสื่อสารค่ะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบกเปรียบเสมือนเสียงของผู้บังคับบัญชาหรือตามภาษาอังกฤษก็คือ Voice of Command โดยกรมการทหารสื่อสารในฐานะหน่วยสนับสนุนการรบและกรมฝ่ายยุทธบริการก็เป็นหน่วยที่รับผิดชอบภารกิจด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโทรคมนาคมแล้วก็มีการดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรองรับภัยคุกคามในทุกมิติค่ะตลอดจนบูรณาการติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศของกองทัพบกให้มีความรวดเร็วแน่นอนปลอดภัยและทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นปีที่ถือว่าทรงคุณค่ามากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับไม่มากเท่าไหร่นะที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานคุณมากรัฐมนตรี100กว่าปีขึ้นเนี่ยนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ซึ่งในส่วนของกรมการทหารสื่อสารก็ยาวนานมากๆแล้วก็ณปัจจุบันนี้ตอบสนองนโยบายในการปฏิบัติงานของกองทัพบกได้เป็นอย่างดีเลย
1: ถือว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จหลายๆอย่างของกองทัพบกเลยนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะ
2: แล้วก็ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบางคลื่นที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังติดตามทางสถานีวิทยุอยู่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังการออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารนี่แหละ
1: คะ
2: ที่เขาเป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงซึ่งการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทหารสื่อสารตลอดระยะเวลา102ปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของภัยคุกคามที่มันมารูปแบบใหม่ไม่เว้นในแต่ละวันเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: จะเป็นระบบเครือข่ายข้อมูลนะครับหรือว่าในส่วนของการรับผิดชอบการสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบควบคุมและสั่งการรวมถึงณปัจจุบันนี้เรื่องของ AI ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้ามามีบทบาทมากๆเลยทีเดียวรวมถึงกรมการทหารสื่อสารเนี่ยเขายังป้องกันในเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเนี่ยนะครับก็ทำให้เหล่าทหารสื่อสารมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวทันโลกแล้วก็เสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงความปลอดภัยความน่าเชื่อถือแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังพลของเหล่าทหารสื่อสารเกิดการเรียนรู้เพื่อขยายขีดความสามารถขยายขีดจำกัดอันจะนำไปสู่การสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกตลอดจนภารกิจของประเทศชาติให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดีครับ
1: พูดถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างที่เราเห็นในงานสแกมเมอร์อย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามใหม
2: ่รูปแบบใหม่นะ
1: ใช่เลยนะคะ
2: แล้วก็หาวิธีใหม่ๆมานะไม่ว่าจะเป็น
1: ในเรื่องการสื่อสารนี่แหละ
2: อินเทอร์เน็ตไซเบอร์ต่างๆเนี่ยนะครับ
1: เอามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เมื่อสักครู่ได้เกริ่นไว้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:30 นที่เมื่อกี้พูดไปพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะในงานที่ไปสนับสนุนงานชายแดนไทยกัมพูชานั่นแหละเขาจัดที่หอประชุมกิติขจรค่ะภายในกองบัญชาการกองทัพบกมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบกในพื้นที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเรียนเชิญท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะคะผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีภายในงานเนี่ยมีผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานหลายท่านเลยนะคะถ้าจะนึกถึงก็มีเนี่ยนะคะท่านแม่ทัพภาคที่1ก็มาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมคะแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่2แล้วก็มีผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีมาร่วมงานด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์การสู้รบไทยกัมพูชานี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี่มีบทบาทในการช่วยชีวิตกำลังพลแล้วก็ประชาชนอย่างมากเลยนะคะ
2: ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าในหลากหลายอย่างด้วยกันเนี่ยบางทีบางหน่วยงานนะครับถ้าดำเนินการหน่วยงานเดียวบางทีก็สำเร็จแหละแต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต
1: ่
2: ถ้าเรามีเครือข่ายเรามีส่วนร่วมมาร่วมกันดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแบบนี้ในการดูแลทั้งในส่วนของกำลังพลและที่สำคัญคือประชาชนในพื้นที่มันก็จะทำให้การดำเนินการในลักษณะต่างๆเนี่ยสำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราจำก็ได้ว่าจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กรุณาอนุมัติจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข30หน่วยงานด้วยกันนะครับได้แก่พื้นที่กองทัพภาคที่1 8หน่วยงานและกองทัพภาคที่2 22หน่วยงานมีทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลที่เขาก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนดูแลแล้วก็ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามและประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตใจครับ
1: จะเห็นว่าช่วงนั้นนี่เหน็ดเหนื่อยกันมากเลยนะบุคลากรทางการแพทย์นะคะสำหรับพิธีในวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คณะมาร่วมในงานด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภายในงานก็ยังมีการจัดนิทรรศการแล้วก็แสดงการสาธิตบริการทางการแพทย์เสมือนจริงในสถานการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลเนี่ยไปรับชมกันด้วยนะคะเช่นทางมีของทางกองทัพภาคที่1แล้วก็มีโรงเรียนเสนารักษ์นะคะกรมแพทย์ทหารบกก็จะสาธิตการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีแล้วก็มีกองทัพภาคที่2สาธิตการปฏิบัติการส่งกลับทางอากาศด้วยค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นการที่เรานำในเรื่องของขีดความสามารถต่างๆเนี่ยมาดำเนินการให้ได้รับชมกันนะครับถ้าใครได้ชมภาพขณะนี้สวิตชิ่งมาดูได้นะคุณผู้ฟังถ้าใครอยู่ทางสถานีวิทยุอยากจะเห็นภาพเนี่ยบรรยากาศก็เข้ามาดูได้เลยที่เพจ Army Radio
1: เป็นภาพจากเจ้าหน้าที่สทม.ของเรานี่เอง Army Radio ไปถ่ายเองนะคะ
2: เนี่ยนะครับการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆวิธีการส่งกลับในส่วนของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเขาทำอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงสั ายนี้เองนะฮะถือว่าการให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณมาตรธรรมนคุณรู้ฟังครับมีความสำคัญอย่างมากนะฮะเพราะถือว่าเป็นหัวใจหลักในการที่จะลดอัตราการเสียชีวิตการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงตัวพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากการช่วยเหลือเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆแล้วเขามีการควบคุมในเรื่องของโรคระบาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ณศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยเขามีวิธีป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือกำลังพลทำอย่างไรเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขามีการจัดตั้งเป็นระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขอนามัยแม่และเด็กด้วยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยจริงๆฮะ
1: ค่ะรวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อไม่ให้ขาดการรักษาด้วยนะคะก็เกิดการบูรณาการระบบข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกองทัพแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศซึ่งทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยก็ได้ชื่นชมระบบสาธารณสุขแล้วก็การบริหารจัดการทางการแพทย์ของไทยด้วยว่ารับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งเลยค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยได้กล่าวชื่นชมทางกระทรวงสาธารณสุขนะว่ามีทางสาธารณสุขเนี่ยว่ามีบทบาทอย่างยิ่งเลยในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้เคียงคู่ไปกับกองทัพบกเลยช่วยชีวิตกำลังพลที่รักษาปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะแล้วก็ยังมีการขอบคุณโรงพยาบาลในพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลส่วนหน้าโรงพยาบาลส่วนหลังมีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตการห้ามเลือดดูแลผู้ป่วยวิกฤตสู่ห้องผ่าตัดซึ่งก็มีเวลาวินาทีต่อวินาทีเป็นเดิมพันสนับสนุนทั้งทีมแพทย์พยาบาลยาเลือดนะคะกองทัพบกก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีส่วนพิทักษ์กำลังรบให้กับกองทัพบกค่ะ
2: ครับแหมฟังแล้วชื่นใจจริงๆคุณมานัทมนต์นะครับคุณผู้ฟังในการที่ช่วยเหลือกันหลากหลายหน่วยงานนี่แหละนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็ช่วยเหลือกำลังพลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละ
1: ประชาชนนะคะ
2: ครับ
1: มาพักฟังเพลงกันดีกว่ามาพอพูดถึงสาธารณสุขนะก็ไปนึกถึงรถพยาบาลบ้างอะไรบ้างไซเรนบ้าง
2: แสงไฟไซเรนด้วยนะ
1: ค่ะมันมาฟังเพลงยุค90เพลงนี้กันดีกว่าค่ะ
2: ครับ

0: มากับเสียงหวอเลย
1: ค่ะถ้าสมมติว่าไปเจอไซเรนจริงๆที่เขาเปิดตามท้องถนนเนี่ยคุณผู้ฟังขับรถขับราอยู่เนี่ยก็ร่วมการแสดงน้ำใจนะครับ
0: หลบทางให้นะคะ
1: ครับผมก็การจราจรบางทีบางครั้งเนี่ยเขาต้องการไปช่วยผู้ที่บาดเจ็บฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์นะครับก็โปรดเอื้อเฟื้อเส้นทางให้กันและกันด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันที่บรรยากาศของการดูแลกำลังพลกันบ้างหลายครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของการดูแลกำลังพลทุกระดับชั้นนะครับตัวกำลังพลเองเนี่ยก็ดูแลไปจนถึงครอบครัวกำลังพลเพราะเราก็คือครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้นะคุณผู้ฟัง26พฤษภาคมพลเอกอมฤตบุญสุญญาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านขึ้นเหนือนะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบนน
0: ะ
1: ก็เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่3เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านกำลังพลของกองทัพบกนะครับมุ่งมั่นมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลแล้วก็ครอบครัวการดูแลสวัสดิการรวมถึงการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมโอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมีหนี้สินแล้วเนี่ยบางทีทำงานไป
0: ท่วมหัว
1: ไม่มีกำลังใจอ่ะคุณรัฐมนตรี
0: ไม่มีสมาธิทำงาน
1: ก็ไปดูแลในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับกำลังพลทุกระดับนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3เนี่ยมีพลด้านของพลตรีธีระพดุงสุนทรนะครับรองแม่ทัพภาคที่3ท่านให้

0: ม้าที่3กรมทหารม้าที่18เพื่อติดตามการดูแลคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมตามสิทธิที่พึงได้รับด้วยโอกาสนี้ค่ะได้เดินทางตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของมณฑลทหารบกที่36จังหวัดเพชรบูรณ์พบปะครอบครัวกำลังพลแล้วก็มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวกำลังพลโดยมีพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1แล้วก็พลตรีสิริเทียนสันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ให้การต้อนรับค่ะ
1: อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่เพชรบูรณ์ถ้าใครได้ดูไลฟ์ก็จะได้เห็นนะครับต่อมาในช่วงบ่ายกันบ้าง
0: นะต่อค
1: ่
0: ะ
1: ท่านก็เดินทางไปที่มณฑลทหารบกที่35ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะฮะตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมชมโรงนอนแล้วก็โรงประกอบเลี้ยงของทหารกองประจำการที
0: ่
1: กองร้อยมณฑลทหารบกที่35อันนี้น่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่ไปตรวจเยี่ยมครอบครัวของกำลังพลแม่มีลูกน้อยด้วย
0: นะ
1: แล้วก็มีการเข้าไปมอบเนี่ยเป็นแพมเพิร์ดเป็นเครื่องใช้
0: ของเด
1: ็
0: ก
1: ก่
0: อ
1: น
0: นะ
1: ก็มีการไปมอบให้ดูแลกำลังพลนะเอากลับมาที่โรงเลี้ยงของมณฑลทหารบกที่35ต่อนะเขาก็ไปดูแลติดตามเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ดูแลสวัสดิการว่าเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกหรือเปล่าก็ตามไหนก็ตามนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าแต่ละหน่วยก็ดำเนินการอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมปลดหนี้สินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของหน่วยนะครับที่มุ่งเน้นให้กำลังพลมีรายได้เสริมเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ารายได้ทางเดียวนะเงินเดือนไม่พอแล้ว
0: ไม่พอต้องหาอาชีพเสริมไหมคะ
1: อันนี้ไงก็หน่วยก็ดำเนินการให้นะให้กำลังพลมีช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมเขาจะได้มีเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูครอบครัวได้เพิ่มเติมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับลดรายจ่ายสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินแหมชอบจังเลยอ่ะอันเนี้ยความมั่นคงทางการเงินการเงินเนี่ยเขาบอกว่าไม่สำคัญแต่มันจำเป็นนะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: ยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ไทยช่วยไทยพลัสก็เถอะก็ยังต้องนะต้องหารายได้เสริมด้วย
1: เต็มที่นะลงทะเบียนกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวว
0: ันที่1นะมิถุนา
1: ตลอดจนโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวของกำลังพลที่มีบุตรพิเศษเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลโดยมีทางด้านของพลตรีสุวัฒน์เฉลิมเกียรติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35ท่านให้การต้อนรับนิดนึงกำลังพลที่มีบุตรพิเศษเนี่ยอาจจะเป็นน้องๆที่มีความต้องการพิเศษนะอันนี้ก็เข้าไปดูแลเป็นพิเศษด้วยครับ
0: ด้วยนะคะทั้งนี้ผู้บัญช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ได้กำชับให้หน่วยทุกระดับให้ความสำคัญกับการดูแลกำลังพลทั้งด้านความเป็นอยู่สวัสดิการและก็คุณภาพชีวิตควบคู่กับการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ำให้หน่วยทุกระดับเนี่ยเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญเลยของกองทัพบกนะคะโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเนี่ยติดตามดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกำลังพลอย่างใกล้ชิดรวมถึงส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวกำลังพลอย่างที่เมื่อกี้เราบอกนะคะอันจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเงินอันนี้สำคัญมากเรื่องการเงินเนี่ยนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวโดยระบุว่างานด้านกำลังพลเนี่ยถือเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมขวัญกำลังใจของกำลังพลซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินภารกิจเนี่ยต่างๆเลยของกองทัพบกประสบผลสำเร็จต้องบอกว่าโดยเฉพาะทหารนะคะที่เป็นชั้นผู้น้อยเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างน้อยอยู
1: ่
0: ไม่มากอะอย่างนี้นะคะก็ต้องมีอาชีพเสริมแล้วก็ต้องดูแลเรื่องการเงินให้ดีด้วยเพราะต้องดูแลครอบครัวด้วย
1: บางคนก็มีภาระหนี้สินนะบางทีกู้ไปโปะหนี้โปะนั่นอะไรเงี้ยนะฮะบางทีถึงเดือนแล้วอ้าวชักหน้าไปถึงหลังน
0: ะ
1: หมุนไม่พอก็โครงการเหล่านี้แหละ
0: ช่วยได้
1: กองทัพบกก็ดำเนินการก็ช่วยได้เช่นเดียวกัน
0: ตอนน
1: ี้
0: ก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วนะคะท่านผู้บัญชาการบกให้ความสำคัญและผู้ช่วยผู้บัญชาการบกก็ลงไปดูด้วยนะคะ
1: อ
0: ้าวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาชมโครงการดีๆจากหมอยี่หวากันดีกว่าค่ะนางสาวมณิสราโฮบันเทาพยาบาลวิชาชีพและท่านยังเป็นทีมงานจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินวันนี้เสนอตอนเสียงหัวใจในป่าเชิญรับชมค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเราเล่าถึงการทำงานที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีให้ทุกท่านได้รับฟังกันแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตเล่าต่อนะคะถึงแม้ชาวบ้านที่นั่นจะเป็นชุมชนเล็กๆแต่เรื่องราวในหมู่บ้านที่นั่นไม่น้อยเลยนะคะทุกครั้งที่พวกเราขึ้นไปเรามักจะเจอเหตุการณ์ประหลาด

0: หรือโรคแปลกๆที่เราไม่เคยเจอนับว่าเป็นการท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาเลยก็ว่าได้นะคะโรคแปลกๆที่เราพบเช่นโรคระบาดที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและติดต่อกันอย่างรวดเร็วโดยการที่สาธารณสุขยังเข้าไปไม่ถึงจึงไม่มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมื่อมีเด็กป่วย1คนจึงสามารถแพร่กระจายไปสู่อีกคนได้อย่างรวดเร็วเด็กบางคนป่วยเป็นแผลพุพองน้ำร้อนลวกบางคนเป็นฝีเรื้อรังบางคนเกิดอุบัติเหตุประตูหนีบนิ้วขาดตกต้นไม้กระดูกหักหรือบางคนถูกสัตว์ป่าทำร้ายมาเรียกว่าขึ้นไปครั้งไหนก็มักจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งยังไม่นับรวมกับเด็กที่คลอดในท่าผิดปกติอีกด้วยนะคะฟังดูแล้วการเจ็บป่วยเหล่านี้อาจเป็นเรื่องปกติของคนในพื้นราบอย่างพวกเราแต่สำหรับชาวบ้านบนดอยเมื่อมีการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคร้ายแรงหรืออุบัติเหตุพวกเขาลำบากมากนะคะบางครั้งต้องหามกันลงมาเดินข้ามเขา 3-4 ลูกกว่าจะพาลงมาถึงถนนใหญ่ได้และยังต้องหารถเพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกด้วยนะคะซึ่งค่ารถก็แพงมากๆค่ะบางคนถึงขั้นถอดใจยอมเห็นคนที่ตนเองรักขาดใจลงไปต่อหน้าต่อตานะคะพวกเราทำงานที่นั่นอย่างหนักทั้งกลางวันกลางคืนกว่าจะได้นอนพักไม่เคยต่ำกว่าเที่ยงคืนเลยค่ะบางวัน4 ทุ่มก็ยังต้องหิ้วตะเกียงไปเดินเยี่ยมบ้านคนไข้ที่บ้านแต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมคะ3 ปีผ่านไปพวกเราทำงานตรงนั้นกันด้วยความยากลำบากแต่ในที่สุดพวกเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งที่มีพระเมตตาเปี่ยมล้นจนหาที่สุดไม่ได้มาทำให้ที่นั่นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลค่ะเรื่องราวตอนนั้นจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามกันในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณยิวาด้วยนะครับพยาบาลวิชาชีพและทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีแบบฟังเรื่องราวน่าสะเทือนใจเหลือเกินเนี่ยนะฮะเรื่องของการรักษาพยาบาล
2: ให้คนรักหรือว่าครอบครัวเนี่ยหมดลมหายใจไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยได้จริงๆ
1: เรื่องของการเดินทางเมื่อกี้เนี่ยถ้าดูภาพเนี่ยที่คุณยิวาส่งมาเนี่ยนะครับการที่จะนำผู้ป่วยคนหนึ่งมารักษาอย่างพื้นราบได้เนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
2: เลยนะ
1: ต้องเอาไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็ผูกเปลเป็นคานหามเนี่ยในขณะเดียวกันต้องให้น้ำเกลือเนี่ยลงมาระหว่างทางเคลื่อนย้ายด้วยเนี่ยนะขอบคุณจริงๆขอบคุณหัวใจของทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราติดตามกันได้
2: ทุกว
1: ัน
2: พุธ
1: นะครับเอามาดูกันที่เรื่องของการบ้านการเมืองกันบ้างในฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับโฆษกรัฐบาลได้มีการแจ้งข่าวบอกว่าในวันนี้นะครับแล้วก็จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภริยานะครับเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนด้วยเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง50 ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับวันนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงภริยานะครับมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลก็คือวันนี้27-28 พฤษภาคมนี้นะครับโดยนับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภริยานะฮะแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเลือกเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกมิตรประเทศด้วยครับ
2: ค่ะการเยือนครั้งนี้นะคะก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้คือ28 พฤษภาคมเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะให้การต้อนรับนายโตเลิมแล้วก็ภริยาอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กแล้วก็เต็มคณะเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้ง2 ประเทศด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนเหมือนกับไทยนี่แหละนะแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าเราดูการเติบโตของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนา
2: อุตสาหกรรมนะคะ
1: ถือว่าก้าวหน้าไปมากนะครับก้าวกระโดดเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของภายหลังจากการหารือนะครับทั้ง2 ฝ่ายก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันเนี่ยนะครับระหว่างไทยแล้วก็เวียดนาม รวมทั้งเป็นประธานร่วมนะฮะในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกันที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายโตเลิมเนี่ยก็จะร่วมเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์เวียดนามดิสเน็ตฟอรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ลงทุนในเวียดนามมีการหารือโดยตรงกับผู้นำของเวียดนามเพื่อสะท้อนข้อเสนอแนะรับฟังแนวทางสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคทางธุรกิจอันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบวินวินพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามในระยะยาวด้วยค่ะ
1: จับตาดูนะครับคุณผู้ฟังการเยือนการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ของผู้นำเวียดนามเนี่ยหลักๆ ก็คือสะท้อนถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยนะฮะพร้อมทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทุกมิตินะครับเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไปครับ
2: สัมพันธ์ทางการทูตมาตั้ง50ปีแล้วนะคะเอามีเวลานิดหน่อยไหมสำหรับสถานการณ์ไทยกัมพูชาย
1: ังพอได้อยู
2: ่ยังได้อยู่นะในช่วงนี้เนี่ยแม้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะคุณณัฐฐาและคุณผู้ฟังแต่ว่าการเคลื่อนไหวยั่วยุเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยทหารกัมพูชามีการแต่งพลเรือนแล้วก็ป่วนชายแดนช่องจอมมีการโบกมือยั่วยุนะตรงหน้าแนวลวดหนามอ่
1: ะ
2: ไทยก็เลยยิงเตือนไป1นัดก่อนกำลังฝ่ายกัมพูชาจะคุมตัวกลับไปค่ะ
1: แม่ก็ท็อปฟอร์มอยู่แล้วนะเรื่องยั่วยุเนี่ย
2: ยั่วยุจริง
1: ๆฮะก็เมื่อวันที่27ก็คือวันนี้แหละนะครับรายงานข่าวจากกองทัพที่2เปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเกือบดึกแล้วเนี่ยนะครับ3 ทุ่มครึ่งกว่าๆหน่วยทหารในพื้นที่ควบคุมบริเวณด่านช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาตรวจพบเป็นทหารกัมพูชา1นายแต่งกายด้วยชุดพลเรือนนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดบริเวณหน้าแนวลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: ค่ะก็ภายหลังจากที่ไทยเราได้มีการยิงเตือนไปนะจากพฤติกรรมยั่วยุทั้งหลายเนี่ยก็มีพบว่ามีทหารกัมพูชาอีก2นายเนี่ยเดินเท้าออกมาจากแนววางกำลังกัมพูชาแล้วก็เข้ามาระงับเหตุก่อนนำตัวเจ้าทหารคนนี้นะคะออกจากพื้นที่ชายแดนไปเบื้องต้นสถานการณ์ก็ยังอยู่ในการควบคุมแล้วก็ไม่มีรายงานการปะทะหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะโดยฝ่ายไทยก็มีการทำหนังสือประท้วงไปที่กัมพูชาแล้วนะสำหรับพฤติกรรมที่ยั่วยุของคุณแบบเนี้ยนะคะมองไม่ค่อยเห็นนะมืด
1: ๆนี่นะ
2: ค่ะ
1: พยายามจริงๆในการยั่วยุเนี่ยนะต้องยกให้เขาเลยท็อปฟอร์มจริงๆเนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปดูเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงยังได้อยู่นะครับกรมอุตุแจ้งเตือนนะครับในช่วงนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้แล้วก็ในห่วงระยะนี้มีฝนประมาณ 30-40% แต่ว่าภาคใต้ฝนเยอะต้องระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะฮะ
2: ช่วงนี้เบาๆลงหน่อยนึงนะ
1: ถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุกอดีตประธานปปช.และกรรมการปปช.คดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาบิ๊กป้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิล

0: รีมตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1พิพากษาจำคุกพลตำรวจเอกวชรพลอดีตประธานปปช.และสุภาปิยะจิตติอดีตกรรมการปปช.คนละ3ปีนะครับกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.กับพวกกรณีการปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยศาลวินิจฉัยว่าโจทเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปปช.ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้โจทมีสิทธิได้รับเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่กล่าวหาโจทจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงในกระทำของจำเลยที่3และ7ในคดีนี้คือพลตำรวจเอกวชรพลและนางสาวสุภาปิยะจิตติอดีตกรรมการปปช.มีความผิดตามฟ้องมีเจตนามิให้โจทได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งนี้พิพากษาให้พลตำรวจเอกวชรพลและนางสาวสุภามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีและภายหลังจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันโดยตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาทพร้อมวางเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ไปที่จังหวัดสตูล นะครับหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลตรวจจับเรือประมงลอบซื้อขายน้ำมันเถื่อนในพื้นที่จังหวัดสตูล นะครับติดตามรายงานจากคุณทัชพรสารพันธ์ครับ
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลบูรณาการกำลังจากเรือต่อ994ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ตำรวจน้ำสตูลและสรรพสามิตพื้นที่สตูลนำเรือออกตรวจสอบพื้นที่ในทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลตรวจพบเรือประมงต้องสงสัยจำนวน1ลำบริเวณปากร่องน้ำของปากกันตัวทิพย์หมู่ที่7ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบเรือลำดังกล่าวพบว่ามีลูกเรือ1คนจึงได้ทำการตรวจสอบพบว่าได้ทำการดัดแปลงตัวเรือภายในตัวเรือมีถังเหล็กวางอยู่ภายในลำเรือในถังมีน้ำมันดีเซลบรรจุอยู่จำนวน 5,000 ลิตรซึ่งเป็นน้ำมันที่ยังไม่ได้เสียภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมลูกเรือคือนายประเสริฐแสงวิมานอายุ56ปีและยึดน้ำมันดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าได้รับซื้อน้ำมันดีเซลมาจากเรือสัญชาติมาเลเซียบริเวณรอยต่อหน้าน้ำไทยมาเลเซียและจะนำไปขายกับลูกค้าในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งฝ่ายกฎหมายสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเพื่อดำเนินการพิสูจน์ของกลางและเปรียบเทียบปรับตามที่ผู้ต้องหาร้องขอและยินยอมชำระค่าปรับทัชพรสารพันธ์รายงานจากจังหวัดสตูลค่ะ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.นะครับขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มนะครับและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะครับอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ครับ
5: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะ
2: เดี๋ยวพ่อแล้วสิพี่นนท์ซ่อมรถเองก็ได้ด้วยพ่อเก่งจังเนาะ
3: ใช่โตขึ้นพี่อยากเก่งเหมือนพ่อบ้างจัง
4: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับแหมถ้าเกิดคุณพ่อคนไหนนะครับได้ยินคุณลูกพูดแบบเมื่อตะกี้นี่นะครับก็คงจะชื่นใจน่าดูเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ลูกชายนะครับที่ต้องการพ่อแบบเราลูกสาวเองก็ต้องการเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องการคนละอย่างคนละแบบเท่านั้นเองคุณพ่อธนากรคมกฤตที่มีทั้งลูกชายและลูกสาวเขาจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันครับ
5: สวัสดีครับธนากรคมกฤตครับมีลูก3คนครับน้องปานน้องปอนแล้วก็น้องปูนนะครับลูกชาย1ลูกสาว2ครับไม่ว่าจะลูกสาวหรือลูกชายแหละครับพ่อก็มีความสำคัญกับเขาเสมอแล้วครับนะครับพ่อนั้นเป็นต้นแบบของผู้ชายให้ลูกได้เห็นนะครับลูกชายก็ต้องการตัวแบบของความเป็นพ่อลูกสาวก็ต้องการพ่อเป็นผู้ชายคนแรกที่เขารู้จักแล้วครับมันเราก็เป็นแมนทุกอย่างให้เขาได้เห็นนะครับตอกตะปูซ่อมบ้านดูแลช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างที่บทบาทที่พ่อจะทำได้นะครับประเด็นที่2คือเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวล่ะครับสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องของการใช้การเล่นล่ะครับนะเล่นกับลูกนะครับแต่ว่าเทคนิคสำคัญคือต้องเล่นกับลูกให้ถูกจริตล่ะครับอันนี้พ่อต้องรู้นะครับว่ากับลูกแต่ละคนเขามีทางของเขาอย่างไรนะครับก็ง่ายๆคือละเอียดอ่อนกับลูกสาวแล้วก็ห้าวๆกับลูกชายล่ะครับนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับสำคัญ
4: ถึงจะมีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกันแต่ถ้าพ่อเข้าใจสักอย่างนะครับก็จะรู้วิธีทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทั้งลูกชายและลูกสาวได้ไม่ยากเลยครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
6: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพรรคประชาชนที่ปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารลดข้อครหาและเจ้าหน้าที่ตรวจพบลูกจรวด RPG ซุกกลางไร่นะครับบ้านหนองจานชุด EOD เร่งเข้าเก็บกู้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเมื่อช่วงสายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาได้ร่วมกับชุด EOD ตชด.12นะครับเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยก่อนยืนยันว่าเป็นลูกจรวด RPG 7จำนวน1ลูกนะครับเจ้าหน้าที่เร่งปิดพื้นที่และดำเนินการเก็บกู้ตามยุทธวิธีท่ามกลางความระทึกของชาวบ้านนะครับก่อนจะทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จนะครับโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายเบื้องต้นหน่วยงานความมั่นคงอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิดดังกล่าวพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ชายแดนหากพบวัตถุต้องสงสัยห้ามสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายเด็ดขาดและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับไปที่รัฐสภานะครับพิจารณาแก้พรบธรรมนูญศาลทหารโดยกลาโหมชูเปิดสิทธิ์ผู้เสียหายฟ้องคดีและอุทธรณ์ได้นะครับด้านพรรคประชาชนจี้ปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารลดข้อครหาพวกเดียวกันตัดสินกันเองนะครับพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลจริงใจปฏิรูปกองทัพหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์ครับ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงหลักการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกศาลจังหวัดทหารเปิดสิทธิ์ให้ผู้เสียหายที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารสามารถฟ้องคดีอาญาในศาลทหารได้ทั้งในเวลาปกติและเวลาไม่ปกติรวมถึงเปิดช่องให้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในกรณีประกาศกฎอัยการศึกที่ไม่ใช่สถานการณ์สู้รบหรือสงครามโดยระบุว่าการแก้ไขครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างกองทัพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและให้มีการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลทหารโดยศาลสูงตามหลักสากลขณะที่นายเอกราชอุดมอํานวยส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนในฐานะผู้เสนอร่างอีกฉบับขอให้สภารับหลักการร่างของพรรคประชาชนโดยระบุว่าแม้เนื้อหาหลายส่วนจะใกล้เคียงกับร่างของคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งที่สำคัญยังขาดคือการปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารโดยเฉพาะกรณีทหารกระทำผิดต่อพลเรือนซึ่งควรขึ้นศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลทหารเพื่อลดข้อครหาว่าเป็นการตัดสินกันเองในกลุ่มทหารและยังเรียกร้องให้ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทหารให้สอดคล้องกับศาลยุติธรรมทั้งเรื่องสิทธิประกันตัวสิทธิในการมีทนายความและการไต่สวนมูลฟ้องพร้อมยืนยันว่าการปฏิรูปศาลทหารไม่ใช่การโจมตีกองทัพแต่จะทำให้กองทัพมีความโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมากขึ้นด้านนาวาโทกิตติพงษ์ปิยวรรณโนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าแม้ศาลทหารจะมีความจำเป็นในสถานการณ์พิเศษด้านความมั่นคงแต่การใช้อำนาจอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐและนิติธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นอิสระของศาลทหารซึ่งยังอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมและระบบสายบังคับบัญชาทำให้ประชาชนยังตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารนี่คือผลสิทธิ์เพื่อไงกันครับ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่านายกมีความมุ่งหวังที่อยากให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026นะครับแต่เท่าที่ตนทราบพบว่าค่าลิขสิทธิ์สูงเกินไปขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการหาวิธีการส่วนคนไทยยังมีความหวังที่จะได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเริ่มการแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมครับ
6: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: การเสนอข่าว
1: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมธโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: เกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปันนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่28กันยายนน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีได้ไหลล้นตลิ่งท่วมแนวคันดินกั้นน้ำที่สร้างไว้ทำให้น้ำที่ไหลทะลักเข้ามาท่วมถนนรถจักรยานยนต์และรถเล็กไม่สามารถวิ่งได้คำว่าตลิ่งหมายถึงส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลองตลิ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆไม่ควรเข้าไปเล่นเพราะถ้าหากพลาดพลั้งตกลงไปในแม่น้ำหรือลำคลองอาจจะจมน้ำถึงแก่ชีวิตได้วันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าตลิ่งแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: เชิญสังคมใดๆนะครับพร้อมย้ำว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับปรุงการเดินรถและคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนติดสู้กับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนั้นจนทำให้พี่น้องประชาชนที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความกังวลใจนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยืนยันว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับรถเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงเดินทางได้ตามปกติในทุกเส้นทางนะครับโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อนั้นเป็นเพียงเอกสารภายในของการรถไฟไม่ได้รับอนุญาตให้การให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับซึ่งการรถไฟมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนและจะปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่ประชาชนมีความต้องการสูงกว่าได้อย่างไรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นนะครับพร้อมย้ำว่าการรถไฟตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตจะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบที่สุดและจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอย่างอื่นมารองรับจนประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับได้มีการยืนยันว่าผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย14ปีบนรถไฟยังต้องโทษในเรือนจำกลางบางขวางเหลือโทษจำคุกอีก30ปีนะครับแจงโซเชียลเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับติดตามรายงานจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
5: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้ต้องขังคดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กหญิงนักเรียนอายุ14ปีบนขบวนรถไฟซึ่งถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตได้รับการพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งและถูกคุมขังจริงเพียง12ปีนั้นกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนทั้งนี้ผู้ต้องขังรายดังกล่าวถูกศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตตามความผิดฐานความผิดต่อชีวิตข่มขืนกระทำเรารักทรัพย์ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมพ.ร.บ.ยาเสพติดถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2557ภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษทั่วไปดังนี้ครั้งที่1พระราชทานกฤษฎีกาอภัยโทษพุทธศักราช2562จากโทษประหารชีวิตลดเป็นจำคุกตลอดชีวิตครั้งที่2ได้รับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2567จากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเป็นจำคุก42ปี10เดือน9วันปัจจุบันผู้ต้องขังรายนี้ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวางต้องโทษจำคุกมาแล้ว11ปี10เดือน22วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2557และยังคงเหลือโทษจำคุกที่ต้องรับโทษต่อไปอีก30ปี11เดือน22วันจะพ้นโทษในวันที่13พฤษภาคม2600มิได้ถูกปล่อยตัวหรือรับโทษจริงเพียง12ปีตามที่มีปรากฏเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังรายนี้อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
1: อ่ะซายซายซายซายว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นเพราะผู้ใหญ่นั่งแหละช่วยรู้แลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลีลีก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
0: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
2: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
0: แล้วแปะล่ะได้อะไรบ้าง
1: ของว่าล่ะไล่ลิขิตเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวังใครลิขิตใครลิขิตก็แจกฟรีโอ้ชอบชอบชอบชอบ
0: แม่แปะนี่งกจริงๆดีดีดีแล้วไอ้หนงล่ะ
1: หนงอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินหนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่ชอบไปรุ่นรวย
0: แล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
1: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คนเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
0: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศฮะ
1: ผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านว่าเลยนะจะได้ขายลิขายลิ
2: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
1: เจ้าอุกระพิกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
1: ทุกทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ที่หลัง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: พ่อครับผมขอไปดูการ์ตูนให้จบก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวบ้านคุณย่าได้ไหมครับอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วนะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรุงเทพมหานครประกาศพร้อมเปิดรับสมัครผู้สมัครสกและผู้ว่ากทม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับขณะที่ปลัดกทมคุมเข้มขั้นตอนให้โปร่งใสและเป็นกลางนะครับและอำนวยความสะดวกเต็มที่คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขมีรายงานครับ
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครการเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัดพัฒนาโดยจะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนได้ตั้งแต่เวลา 5:00 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คเอกสารซึ่งเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมกระบวนการเสมือนจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดคิวไปจนถึงการจับสลากหมายเลขสมัครที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำหรับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทางกทม.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสน.ดินแดงและหน่วย EOD เข้ามาร่วมดูแลพื้นที่พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและโปร่งใสนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้วางมาตรการการจัดระเบียบกองเชียร์และการจราจรเพื่อลดความแออัดโดยกำหนดให้พื้นที่ฝั่งถนนประชาสงเคราะห์หรือทิศตะวันออกเป็นเส้นทางหลักหรือเป็นจุดจอดรับส่งกองเชียร์และผู้สมัครพร้อมขอความร่วมมือให้ควบคุมการใช้เครื่องเสียงอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันยังได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนให้สามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างราบรื่นที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: กองทัพภาคที่3นะครับได้เร่งเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำสายจังหวัดเชียงรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งกระทบชุมชนนะครับคุณวิริยะเจริญตรามีรายงานครับ
10: กำลังพลทหารช่างและชุดช่างจิตอาสาจำนวน60นายพร้อมยุทธปกรณ์20รายการเร่งกระจายกำลังทำงานใน3โซนเศรษฐกิจทั้งบริเวณบ้านหัวฝายด่านชายแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่1และชุมชนไม้ลุงขนโดยทำการขุดลอกตะกอนดินใต้สะพานเพื่อเปิดทางน้ำและอดมจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเพื่อเป็นผนังกั้นน้ำตึงถาวรซึ่งในพื้นที่โซน B2 คืบหน้าไปแล้วถึง98%ขณะที่ภาพรวมการก่อสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วกว่า41%ด้านผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเน้นย้ำความปลอดภัยในการทำงานและกำชับให้เร่งสร้างแนวกันน้ำให้เสร็จทันก่อนที่มรสุมฝนจะตกลงมาซ้ำรอยปีที่ผ่านมาเพื่อปกป้องร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนอย่างสุดความสามารถวิริยะจันทรารายงาน
11: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
8: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ่น่าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกครับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกแหลกสลายฝันที่หมายอาจสะดุดสุดคาดคิดทุกแทรกซ้อนปั่นป่วนกวนดวงจิตทุกชีวิตมีสิทธิ์เจอเสมอไปเตรียมหัวใจให้มั่นคงดำรงสติหน้าตำหนิหากประมาทย่อมพลาดได้พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกมิแปลกใจครองสติมิหวั่นไหวอยู่ได้เอ่ยน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกความหมายคือมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกันจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องนั้นคล้ายๆกับสำนวนที่ว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกปัญหาในชีวิตของคนเรานี่มีอยู่มากมายและบางคนนั้นก็อาจจะเจอปัญหามากมายนั้นพร้อมๆกันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์ทุกข์ก็คือปัญหาปัญหาก็คือความทุกข์สาเหตุแห่งปัญหามาจากหลายทิศหลายทางแต่ถ้าหากหมายถึงปัญหาของชีวิตนี้ต้นตอหรือต้นสายปลายเหตุก็มาจากกิเลสตัณหานั่นเองตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงมีกิเลสมีตัณหาก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะได้เจอปัญหาต่างๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและปัญหาต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกสำนวนนี้เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับทางโหราศาสตร์ซึ่งก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่ามีเรื่องของดวงดาวต่างๆที่จะกำหนดชะตาชีวิตของผู้คนซึ่งความเชื่อในลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นแนวพุทธในทางพระพุทธศาสนาแล้วดวงดาวไม่มีอิทธิพลยิ่งไปกว่าพฤติกรรมของมนุษย์เองถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีตอนไหนสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นตอนนั้นไม่จำกัดไม่จำเป็นว่าวันนั้นจะเป็นวันอะไรดวงชะตาราศีเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อทางโหราศาสตร์แม้จะมีมายาวนานแต่โบราณกาลแล้วก็ตามก็ถือว่าไม่มีผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตโดยตรงซึ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีความศรัทธาคือเชื่อมั่นมั่นคงในการกระทำถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและแก่คนอื่นๆทำไปเถอะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกังวลว่าทำดีลักษณะอย่างนี้จะต้องไปดูฤกษ์ดูยามหรือไม่ดูแต่เพียงกาลและเทศะดูความเหมาะความสมของวันเวลาสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าลงตัวไม่เกิดปัญหาก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรขอเพียงอย่างเดียวว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทถ้าใช้ชีวิตแบบประมาทเวลาเกิดเหตุต่างๆที่ผิดพลาดขึ้นมาก็จะตั้งตัวไม่ทันตั้งใจรับไม่ได้ก็จะยิ่งเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นตกอกตกใจอาจจะทำอะไรที่กลายเป็นปัญหาเพิ่มไปอีกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักก็คือครองสติให้ดีด้วยการคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีๆหากแม้นมีเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ตั้งสติว่าไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่หนทางยังมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาต่อไปอย่าไปคิดสั้นอย่าไปปกปิดกลบเกลื่อนปัญหาด้วยการไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมแค่นั้นชีวิตเราก็จะถอยห่างออกจากเรื่องราวที่เป็นปัญหาต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าพระศุกร์จะเข้าหรือพระเสาร์จะแทรกเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัว

0: แดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเฟค2026ที่ Impact Arena เมืองทองธานีมั่นใจไทยเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกประกาศพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ให้ประกัน2อดีตปปช.หลักทรัพย์คนละ 400,000 บาทเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศหลังพลตำรวจเอกวัชรพลอดีตประธานปปช.และสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.ถูกพิพากษาจำคุกคนละ3ปีคดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขขั้นสูงสุดประกาศให้ดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายพร้อมสั่งกักกันแยกกักผู้เดินทางอย่างน้อย21วันเริ่มวันนี้ย้ำประชาชนมั่นใจระบบคัดกรองของไทยกระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบเครนรถไฟฟ้าสีคิ้วและคานปูนพระราม2ถล่มผิดพลาดด้านความปลอดภัยทั้งระบบงานก่อสร้างปฏิบัติข้ามขั้นตอนรฟท.ทางหลวงผู้รับจ้างที่ปรึกษาคุมงานไม่เข้มงวดแต่เพราะติดข้อกฎหมายจึงยังไม่ยกเลิกสัญญาผู้รับเหมาเดิมยังทำงานต่อเนื่องศิหศักดิ์ร่วมอภิปรายเวที UNSC โต้กัมพูชายันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงและสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านย้ำจุดยืนไทยหนุนกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมเสนอ3แนวทางปฏิรูปสหประชาชาติและเพิ่มบทบาทโกลบอลเซาท์ศิหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนเผยกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับติ่งไม่ควรเล่นเกมใครถึงไพ่เหนือกว่ายอมรับมีหลายปัญหาย้ำเจรจาบนผลประโยชน์ของประเทศกทม.เตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.49เขตพรุ่งนี้ยืนยันโปร่งใสด้านพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวผู้สมัครสก.ครบ49เขตตั้งเป้าพัฒนากรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยโปร่งใสและน่าอยู่ภายใน4ปีรัฐบาลยืนยันขบวนรถไฟเชิงสังคม30ขบวนเปิดให้บริการตามปกติไม่ได้งดวิ่ง1มิถุนายนนี้ตามที่ปรากฏในสังคมออนไลน์ขอความร่วมมืองดแชร์งดส่งป้องกันความสับสนรัฐสภาพิจารณาแก้พรบธรรมนูญศาลทหารกลาโหมชูสิทธิ์ผู้เสียหายฟ้องคดีและอุทธรณ์ได้ด้านพรรคประชาชนที่ปฏิรูปเขตอำนาจศาลทหารลดข้อครหาพวกเดียวกันตัดสินกันเองพร้อมตั้งคำถามรัฐบาลจริงใจปฏิรูปกองทัพหรือไม่ราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลอัตราใหม่17-44บาทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่3กรกฎาคมนี้ระทึกเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนและเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งพนักงานพลิกคว่ำบนสะพานคลองทรายพนักงานในรถบาดเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียอยุธยาติดยาวกว่า5กิโลเมตรปิดท้ายที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วันที่2ทะลุ 25,100,000 คนล่าสุดลงทะเบียนเป็นวันที่3มีสิทธิ์คงเหลือกว่าอีก 4,700,000 สิทธิ์ยังกดรับสิทธิ์ได้ถึง29พฤษภาคมนี้ขณะที่ร้านค้าพร้อมใช้งาน 540,000 ร้านค้า
3: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for you
6: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

take 5ผลงานการประพันธ์ของนักเป่าแซกโซโฟนฝีมือฉมังพอลเดสมอนด์ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน4สมาชิกของเดฟบรูเบกควอเทตซึ่งทั้งวงนี้ก็มีเดฟบรูเบกเป็นคนเล่นเปียโนเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีพอลเดสมอนด์เป่าแซกโซโฟนยูจีนไรท์เล่นเบสและโจมาร์เลโลตีกองเพลง Take 5นี่จัดว่าเป็นแจ๊สสแตนดาร์ดและทีมนี้ของเดฟบรูเบกก็เป็นทีมต้นทางของแนวเพลงแบบคูลแจ๊สในยุคปัจจุบันนี้เลยซึ่งถ้าคุณฟังตั้งแต่แรกจะรู้สึกเลยเพลงนี้คุ้นๆแนวสไตล์การเล่นก็คุ้นๆถึงแม้ว่าจะบันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ครับคุณผู้ฟังนับกันเอาเองว่ากี่ปีผ่านมาแล้ว Take 5 เวอร์ชันนี้ก็เป็นเพลงที่ขายดิบขายดีที่สุดในยุคนั้น Take 5 อยู่ในอัลบั้มชุด Time Out ของ Dave Brubeck Quartet โครงสร้างของคอร์ด Construction เป็นในแนว Blue Scale Melody ในคีย์ E flat minor ทีมดนตรี4หนุ่มในยุคนั้นเนี่ยเป็นทีมดนตรีที่ Ratio Diverse มากนะครับเพราะว่ามือเบสเป็นหนุ่มผิวสีจากชิคาโกอิลลินอยยูจีนไรท์ตัวของหัวหน้าทีมเดฟบรูเบกนี่ท่านก็เป็นหนุ่มจากเมืองคอนคอร์ดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียพอลเดสมอนด์คนแต่งเพลงนี้แล้วก็มือแซกโซโฟนก็มาจากเมืองซานฟรานซิสโกในแคลิฟอร์เนียเช่นกันส่วนมือกลองโจมอลเลโลมาจากเมืองสปริงฟิลด์แมสซาชูเซตส์สวรรค์สรรสร้างให้พวกเขาได้มาเจอมารวมตัวกันและก็สร้างผลงานดนตรีเอาไว้ให้กับเราและคนรุ่นต่อๆไปได้ฟังกันอย่างช่ำทีเดียวปัจจุบันทั้ง4ท่านนี้ก็ไปเล่นดนตรีอยู่บนสวรรค์กันหมดแล้วนะครับโดยคนแต่งเพลง Take 5 Paul Desmond ไปก่อนเพื่อนเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2520อายุได้52ปีปี2554 12มีนาคมปีน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยมือกลองโจมอร์เลโลก็ตามพอลเดสมอนด์ไปด้วยวัย82อีกปีถัดมาเดฟบรูเบกก็เลยไปร่วมกับมือกลองแล้วก็มือแซกโซโฟนเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2555อายุได้91ปี3คนไปรออยู่บนสวรรค์ล่วงหน้าถึง8ปีก่อนที่ยูจีนไรท์มือกลองจะขึ้นไปทำให้วงนี้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมด้วยวัย97ปีเมื่อวันที่30ธันวาคม2563เรื่องราวของเพลง Take 5กับตำนานของวงการเพลงแจ๊สแบบคูลแจ๊สของเดฟบรูเบกที่เป็นหัวหน้าทีมก็เป็นชนิดแหละเรื่องราวของเดฟบรูเบกนี่ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปTake 5มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลงที่เป็น Top 100ฮิตที่สุดของปีพ.ศ. 2504หรือ1961ตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวของพระองค์เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับความเดิมตอนที่แล้วได้เล่าถึงบรรยากาศในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีวันนี้จะไปอ่านประกาศการขานพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถและหลังจากนั้นเราจะไปท่องอดีตกับบรรยากาศการเสด็จประพาสยุโรปและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปนะครับประกาศการขานพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถอันหนึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมแทนเสนาบดีกระทรวงวังรับพระบรมราชโองการออกประกาศลงวันที่1เมษายนร.ศ. 116กำหนด
แบบแผนแห่งถ้อยคำที่จะใช้ในส่วนราชการสืบไปให้ทั่วกันว่า 1. ตั้งแต่วันที่21มีนาคมรศ115ไปจนถึงเวลาที่ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนครและเวลาเสด็จกลับคืนยังพระนครถ้าจะใช้บัตรหมายออกพระนามสมเด็จพระนางเจ้าพระอัครราชเทวีนั้นก็ให้ใช้ได้เป็น3อย่างดังนี้ 1. ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ 2. ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 3. ว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้ใช้ตามประเภทแห่งการที่ควรใช้ตั้งแต่เวลาเสด็จออกจากพระนครไปจนเวลาเสด็จกลับยังพระนครให้เพิ่มท้ายพระนามอีกว่าซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ 2. ในบัตรหมายและหนังสือราชการทั้งปวงที่เคยรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าให้ใช้ว่ารับพระสวนีใส่เกล้า 3. คำที่กราบบังคมทูลทั้งปวงให้ใช้ถ้อยคำเสมอกราบบังคมทูลพระกรุณายกเสียแต่คำที่มีบรมให้ยกคำบรมนั้นเสียเช่นคำว่าพระบรมราชวโรกาสให้ใช้ว่าพระราชวโรกาสพระบรมราชานุญาตให้ใช้ว่าพระราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาททุกกระทรวงใช้หนังสือและคำพูดให้ต้องตามประเภทนี้เถินจบประกาศเพียงเท่านี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาเล่าถึงบรรยากาศการเสด็จประพาสยุโรปผ่านพระราชหัตถเลขาในการเขียนจดหมายส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ถึงสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถกันนะครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับจับเอามา100เพลงที่ดังที่สุดในปีพ.ศ. 2504ไปเริ่มต้นกันที่ผลงานการประพันธ์ของ Roy Orbison แล้วก็เป็นการขับร้องของ Roy Orbison เองด้วยเพลงนี้ Roy Orbison ท่านประพันธ์ร่วมกับโจมิลสันเพลงชื่อ Running Scared หนีไปกลัวไปฟังชื่อเพลงฟังเนื้อเพลงแล้วก็ฟังเพลงแล้วทำให้นึกถึงเหตุการณ์ของทศกัณฐ์กับนางสีดาจริงๆนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับว่าคิดถึงแบบนั้นหรือเปล่าเพลงไม่ได้บอกว่าทำยังไงถึงได้สาวเจ้ามาแต่รู้ว่าสาวเขาเนี่ยยังรักอีกเจ้าหนุ่มนั่นอยู่แน่ๆก็กลัวเหลือเกินว่าระหว่างที่พาสาวเจ้านี้หนีไปเนี่ยไอ้เจ้าหนุ่มคนเดิมแฟนเก่าของเขาเนี่ยจะตามกลับมาเจอเพลงนี้โชว์พลังเสียงการขับร้องของ Roy Orbison อย่างเต็มสตรีมเลยทีเดียวนะครับปกติแล้วท่านก็จะใช้ทั้งเสียงฟอสเซตโต้ที่เข้มแข็งเวลาที่จะไปถึงโน้ตตัวสูงๆแต่เพลงนี้โปรดิวเซอร์บอกร้องเต็มเสียงเลย Running Scared อยู่ในอัลบั้ม Roy Orbison ชุด Cryingเป็นแทร็กสุดท้ายของลองเพลงชุดนี้นะครับตอนออกมาเป็นซิงเกิลก็อยู่ในหน้า A ส่วนหน้า B นั่นก็เป็นเพลง Love Hurts ซึ่งอีก14ปีถัดมาวง Nazareth ก็นำไปเป็นซิกเนเจอร์ของวง Running Scared มียอดการจำหน่ายมากกว่า1ล้านแผ่นในประเทศอเมริกาอย่างเดียวนะครับเคยไปอยู่บนอันดับ9ของ UK Single Chart แล้วก็อยู่บนอันดับ1ของ US Billboard Hot 100เพลงที่2นี้เป็นเพลงที่มีที่มาที่ไปค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายมากเลยทีเดียวต้องตั้งใจฟังกันนิดนึงนะครับไม่งั้นจะสับสนกันเข้าไปใหญ่เพลงนี้ชื่อ Wheels แต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเดิมของมันก็คือ Tell the World เป็นงานของวงที่ชื่อ The String Alongs กลุ่มหนุ่มๆที่เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนม.ปลายที่เท็กซัสรวมตัวกันในนาม The String Alongs งานของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบรรเลงมีร้องบ้างบางโอกาสประกอบไปด้วย5หนุ่มนะครับมีกีตาร์ลีด2ตัวกีตาร์ริทึม1ตัวมือเบสแล้วก็มือกลองคีธแมคคอมแมคคนเล่นริทึมกีตาร์เนี่ยปกติแล้วเขาก็จะร้องนำให้กับวงแต่วันที่บันทึกเสียงเพลง Wheelsเกิดคอเจ็บร้องไม่ได้ก็เลยบรรเลงแทนทีนี้ในวันนั้นเนี่ยก็บันทึกเสียงเพลงอีกเพลงหนึ่งคือ Tell the World เป็นเพลงบรรเลงเช่นกันตอนส่งไปปั๊มเป็นแผ่นเสียงแบบซิงเกิลหน้า A ที่เป็นเพลง Wheels ก็เอาไปแปะที่หน้า B ที่เป็นเพลง Tell the World แล้วก็กลายเป็นเพลงดังซะด้วยนะครับ
เป็นเพลงฮิตที่สุดของวงนี้ที่ไปอยู่บนอันดับ3ของ Billboard Hot 100อันดับ8ใน Single Chart ในอเมริกาแล้วก็ไปอยู่บนอันดับ8ของ UK Single Chart ด้วยมียอดขายเป็นล้านล้านแผ่นเลยทีเดียวแล้วก็โด่งดังไปทั่วยุโรปมีวงดังๆอย่าง Joe Lost Orchestra, Billy Vaughan Orchestra ศิลปินของฝรั่งเศสอย่าง Marcel Amont ศิลปินของเนเธอร์แลนด์อย่าง The Jumping Jewelsและศิลปินจากเยอรมันตะวันตกอย่างบิลลี่วอนก็นำไป cover กันใหญ่เลยนะครับสรุปเพลง Wheels ที่เราฟังอยู่แล้วจริงๆก็คือเพลง Tell the World ส่วนเพลง Wheels จริงๆเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ทั่วโลกเมื่อพูดถึงเพลง Wheels ของวง The String Along ก็คือเพลงนี้ล่ะครับเราจะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเสียงของ Bobby V กับเพลง Take Good Care of My Babyอีกหนึ่งเพลงดังฮิตที่สุดของปีพ.ศ. 2504 3เพลงในช่วงนี้นะครับ Running Scare จาก Roy Orbison Wheels จาก String Alongs Take Good Care of My Baby กับ Bobby V

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลงของปีพ.ศ. 2504หรือ1961เพลงป๊อปในปีนั้นซึ่งก็จะรวบรวมเพลงจากหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแจ๊สเป็นคันทรีเป็นร็อกเป็น R&B เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้คนเขาคิดเขาชอบเขาฟังกันนำมาเปิดนำมาพูดคุยเล่าถึงให้คุณได้รู้จักเพลงเหล่านั้นมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันนะครับเพราะว่าเราเป็นเจน C เจน Alphaแต่เราก็จะต้องเคยได้ยินเพลงเหล่านี้มาบ้างล่ะไม่ที่นู่นก็ที่นี่ไม่ในหนังก็ตามโฆษณาหรือตาม TikTok YouTube อะไรต่างๆที่ผู้คนเขานำกลับมาใช้อย่างเพลงที่กำลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็พากันไปฟังเพลงนี้ที่ชื่อว่า Walk Right Back การขับร้องในวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังเวอร์ชันของ The Every Brothers ซึ่งประกอบไปด้วย2 4พี่น้องดอนกับ Phil Everyเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของซอนนี่เคอร์ติสนักร้องมือกีตาร์และนักแต่งเพลงอดีตสมาชิกวง The Crickets ที่เคยร่วมงานกับบัดดี้ฮอลลี่จนกระทั่งถึงวันที่เขาเสียชีวิตไปในปีพ.ศ. 2502ซอนนี่เคอร์ติสแต่งเพลงดังๆให้กับนักร้องนักดนตรีและเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเลือกเอาเพลงที่แบบฮิตที่สุดอย่าง More Than I Can SayWow, wow, yeah, yeah. คุณต้องรู้จักเพลงนี้แน่นอนแล้วก็เพลงนี้ Walk Right Back ตอนที่แต่งเพลงนี้ Sonny Curtis ถูกเกณฑ์ทหารไปประจำการอยู่นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างฝึกที่แคลิฟอร์เนียในกองร้อยที่มีทหาร250คนมีพลแม่นปืนอยู่6คนซึ่ง1ใน6นั้นก็คือ Sonny Curtis เขาบอกเขาไม่ได้ชอบพวกปืนผาหน้าไม้อะไรนี่หรอกแต่ว่าสามารถทำคะแนนเรื่องของการยิงปืนได้ดีก็เลยได้รับสิทธิพิเศษให้มีวันพักร้อนเพิ่มขึ้น3วันเขาก็มุ่งหน้าไปที่ฮอลลีวูดเลยเพราะว่าวง The Crickets ที่เขาเคยเป็นสมาชิกอยู่ก็ไปเล่นที่นั่นอยู่แล้วก็มีดอนกับ Phil Everyอยู่ที่นั่นด้วยก่อนที่จะออกเดินทางไปเนี่ยเขาก็หยิบกีตาร์มาเล่นจุ้งจิ้งก็กลายเป็นเพลงนี้ Walk Right Back แต่งเนื้อมาเสร็จพอไปเจอเขาก็เลยเล่นให้เพื่อนๆฟังดอนกับ Phil Everyก็ร้องฮาร์โมนีได้อย่างเพอร์เฟคเลยทีเดียวแล้วก็บอกกับซอนนี่เคอร์ติสว่าถ้าเขียนมาอีกท่อนหนึ่งนะเราจะบันทึกเสียงเพลงนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ศูนย์ฝึกนะครับแต่งเวอร์สที่2แล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์อีก1วันถัดมาผู้จัดการของ The Everly Brothers บอกว่าดอนกับฟิลได้บันทึกเสียงเพลงนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วโดยร้องเวอร์สเดียวนั่นแหละซ้ํา2ครั้งแล้วก็กลายเป็นเพลงดังระเบิดระเบ้ออย่างที่เรารู้จักกันในวันนี้นะครับเพลง Walk Right Back ในเวอร์ชันของ Perry Como และ Andy Williams รวมทั้งเวอร์ชันของ Sonny Curtis เองมีเนื้อเพลงครบทั้ง2เวอร์สแต่ก็ไม่โด่งดังเท่ากับเวอร์ชันของ The Everly Brothers หรือแม้แต่อีก17ปีให้หลังแอนเมเรย์ก็นำเพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่โดยร้องเวอร์สเดียวนั่นแหละแล้วก็โด่งดังมากๆมากกว่าเพลงที่ร้องเนื้อครบทั้ง2ท่อนก็เป็นเกร็ดจากเพลง Walk Right Back เพลงที่2เป็นเพลงในตำนานนะครับ At Last เป็นเพลงซิกเนเจอร์ของ Etta James ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2503และกระโด่งดังข้ามปีข้ามพ.ศ.มาเพลงนี้แต่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2484ช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยแมคกอร์ดอนกับแฮร์รี่วอร์เรนใช้ในภาพยนตร์เพลงเรื่อง Sun Valley Serenadeก็บรรเลงกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2พอเอเดอร์เจมส์นำเพลงนี้มาร้องก็เลยกลายเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของท่านแล้วก็ร้องกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคริสติน่าอากิเลล่าหรือบิออนเซ่รวมทั้งซีลีนดิออน At Last ในที่สุดฉันก็เจอความรักรักแท้เป็นเพลงโรแมนติกที่ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับเคยอยู่บนอันดับ2บน US Billboard Hot 100 R&B ในเวอร์ชันของ Etta James ในอังกฤษเพลงนี้ได้รางวัลแพลตินัมถึง2แผ่นด้วยกัน คือมียอดการขายแผ่นเสียงมากกว่า1,200,000แผ่นในปีพ.ศ. 2504นะครับแพลทินัมในสเปนในอิตาลีและโกลด์ในเดนมาร์กและอเมริกาเพลงที่3เป็นงานประพันธ์ของนิวซิดาก้ากับฮาวเวิร์ดกรีนฟิลด์ขับร้องโดยคอนนี่ฟรานซิส Where the Boys Are ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Where the Boys Are ออกมาในปีพ.ศ. 2504นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คอนนี่ฟรานซิสไปแสดงเพลงนี้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆรวมกันถึง6ภาษานะครับถ้าไปได้ยินเพลงนี้เป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีภาษาสเปนหรือภาษาไดอะเล็กต์ของอิตาลีเขาอย่างเนโปลิตันรวมทั้งในภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ขอให้รู้ว่าต้นทางเป็นเพลงภาษาอังกฤษครับ Where the boys are อยู่บนอันดับ1ในนิวซีแลนด์อันดับ2ใน US Record World อันดับ4บน US Billboard Hot 100และในฟิลิปปินส์อันดับ2ในอิตาลีอันดับ5ที่ออสเตรเลียอันดับ7ที่แคนาดาอันดับ6ที่ไอร์แลนด์อันดับ5บน UK Single Chartsปิดท้ายกันช่วงนี้ด้วยเสียงของ Patsy Cline ราชินีเพลงคันทรีคนแรกก็ว่าได้ท่านจะมากับงานประพันธ์ของ Hank Cochran กับ Harlan Howard ด้วยเพลง I Fall to Pieces ใจฉันแหลกแตกสลายเป็นผุยผงเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ1บน Hot Country Songs อันดับ6บน Adele Contemporary อันดับ12บน US Billboard Hot 100เป็นอีก1เพลงไพเราะประทับใจของปีพ.ศ. 2504ที่เพลงเพราะๆในช่วงนี้เริ่มกันที่ The Every Brothers กับ Walk Right Back Etta James กับ At Last Connie Francis กับ Where the Boys Are และ Patsy Cline กับ I Fall to Pieces

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลอ่างสุชาติเรดิโอและ FM 94.5 MHz Beautiful Musicของเราก็ยังรณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับในยุคที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลล้ำนำทุกสิ่งอย่างให้เร็วไปหมดคนในยุค Gen Z และยุคอัลฟากลับมาโหยหาสิ่งที่มาจากการรังสรรค์ของมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นนะครับอย่างรายงานของ Channel New Asia ที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้สั้นๆก็คือความนิยมของ Snail Mail Club คือผู้คนเนี่ยโหยหาอยากที่จะได้รับจดหมายที่ตั้งใจเขียนมาถึงตัวเองอาจจะเป็นจากคนที่ไม่รู้จักก็ได้ซึ่งในยุคก่อนนู้นนะครับในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวไกลเหมือนในปัจจุบันนี้เราก็จะมีโครงการพวก Pen Pal เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างประเทศเพื่อฝึกภาษาอังกฤษหรือไปหาเพื่อนในจังหวัดอื่นๆซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเขาหรอกเขียนไปแนะนำตัวเองทีเขาก็เขียนมาหาเราซึ่งก็จะได้มาจากเครือข่ายของโรงเรียนบ้างมาคมชมรมอะไรต่างๆแล้วแต่กลุ่มกิจกรรมและอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของตามรายการวิทยุต่างๆเขียนจดหมายไปหาดีเจไปแนะนำเพลงขอเพลงให้คนนู้นคนนี้ซึ่งแล้วนั้นมันหายไปกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่วันนี้มันกำลังกลับมาและ Beautiful Music ก็ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันรณรงค์นำสิ่งเหล่านั้นกลับมาเพราะการใช้สมองของเราในการเขียนจดหมายนั้นเป็นเรื่องดีช่วยลดการเกิดอาการอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับเขียนเรื่องราวของคุณมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากเล่าอะไรเล่ามาเลยมาคุยกันให้เป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้ของเราส่งไปที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327แล้วช่วงนี้ผมมีเสื้อฮู้ดสีดำลายกราฟิกม้าทองคำมอบให้กับ10ท่านแรกที่ส่งเรื่องมาเล่ากันมาเป็นกำลังใจกันนะครับอีก3เพลงที่โด่งดังอยู่ใน100เพลงที่ดังที่สุดในปีพ.ศ.2504หรือ1961ไปเริ่มต้นกันที่ Gary US Bonds นี่เป็นวงของพวกบรรดาทหารเขานะครับมากับเพลง Quarter to 3 อีก15นาทีบ่าย3หรือ15นาทีตี3ตามด้วยเสียงของนักร้องสาวเสียงใสเฮเลนชาปิโรกับเพลง You Don't Know และปิดท้ายกันด้วยลอเรนซ์เวลค์กับเพลง Calcutta

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ฟังเพลงกันเพลินๆคุยกันเพลินๆเผลอแป๊บเดียวครับเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธนี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะล่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยผลงานของClarence Brockman Henry กับเพลง I Don't Know Why But I Do ตามด้วย Chubby Checker กับ Pony Time เพลงที่3เป็นของ Eddie Hodges กับเพลง I'm Gonna Knock On Your Door เพลงที่4เสียงของ Pat Boone นะครับกับ Johnny Will ปิดท้ายกันที่ Ben E. King กับ Spanish Harlemผมต้นสุชาติชวางกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกัน PR ประชาสัมพันธ์บอกต่อและก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้ขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวินาทีใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Music ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดครับ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
3: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุแกมีเป็นพายุที่จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยของเราจะทำให้มีฝนตกหนักและมีผลกระทบโดยตรงกับจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเช่นนครปฐมราชบุรีเป็นต้นเด็กๆทราบไหมคะว่าพายุมีความหมายว่าอะไรพายุหมายถึงลมที่พัดแรงมากหากมีพายุฝนเราก็ควรจะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนไม่ไปเล่นนอกบ้านเดี๋ยวจะเปียกฝนหรือว่าโดนกิ่งไม้ที่หักหล่นลงมาทับก็จะได้รับบาดเจ็บออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้เด็กๆก็ฟังนิทานหรืออ่านหนังสือจะดีกว่านะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีฝนตกหรือมีพายุฝนไม่ออกจากบ้านค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพายุแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่ยเนี่ยอานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมึงบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจอ่ะข่าวจริงหรือข่าวลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่รู้หมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่อากุลับก็
1: ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนให้แม่มาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แม่ยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ปะยัดหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมุลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
4: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นร้อนต้องติดตามกันนะครับมีเรื่องของศาลอาญาคดีทุจริตนะครับที่สั่งจำคุก2อดีตปปช.คนละ3ปีนะในกรณีที่ไปปกปิดข้อมูลนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างอีโบลาก็น่ากังวลใจนะครับเพราะว่าพบว่าการเสียชีวิตที่ DR คองโกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีแพทย์ที่นั่นที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตด้วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นก็ตื่นตกใจกันนะครับส่วนประเทศไทยบ้านเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางกรมควบคุมโรคได้ยกระดับการเฝ้าระวังสั่งกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็คืออูกันดากับ DR คองโก21วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยส่วนรฟท.ยืนยันขบวนรถไฟเชิงสังคม30ขบวนยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับไม่ได้งดวิ่งตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีข่าวดีนะครับสำหรับชาวลาวที่ไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับคือมีชาวลาวเนี่ยเขาไปติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับไปติดอยู่ในนั้น7คนแล้วเวลามันก็ผ่านพ้นมาแล้วก็หลายคนก็ลุ้นว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับทีมกู้ภัยของไทยเราเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปในถ้ำได้แล้วก็ส่งภาพนะครับเป็นภาพพบกับคนลาวที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ย5คนมาได้แล้วนะครับก็โหดีใจร้องห่มร้องไห้กันใหญ่เลยแต่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะครับต้องเดินหน้าค้นหาต่ออีก2คนที่เหลือช่วงหน้ากลับมาก่อติดพร้อมกันครับ
5: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
7: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
6: เจเดนเจเดน
8: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
9: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
10: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: มแบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกา34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเริ่มต้นกันที่กรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดาต้องเข้ารับการกักกันหรือแยกกักอย่างน้อย21 วันนะครับพร้อมกับเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนว่าจะต้องเจอโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายครับทางกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยมติของการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569ครับซึ่งได้เห็นชอบให้ยกระดับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่าน2 ประเทศนี้ก็คือ DR คองโกและยูกันดาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกามีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องนี้นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าแม้ประเทศไทยเราจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่เนื่องจากว่าโรคนี้มันมีความรุนแรงสูงครับและที่สำคัญมันมีระยะฟักตัวนานถึง21 วันทางกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้ามาที่ประเทศไทยเราครับส่วนมาตรการใหม่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้ง2 ประเทศนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21 วันแบ่งออกเป็น2 กรณีด้วยกันครับกรณีแรกก็คือผู้ที่ไม่มีอาการก็จะต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าควอรันทีนในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดไว้อีกกรณีหนึ่งคือมีอาการนะต้องเข้าสู่การแยกกักหรือว่าไอโซเลชันในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้เดินทางจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเพื่อให้เราสามารถควบคุมและคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคได้เตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้เดินทางที่จะเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้นะครับ27 พฤษภาคม 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็มีการย้ำถึงบทลงโทษตามพ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับสำหรับใครที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อครับหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แยกกักหรือกักกันตามมาตรา34(1)มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและหากฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกจากสถานที่กักกันตามมาตรา34(7) จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับอีกทั้งกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือนะครับใครก็ตามที่เดินทางก็ขอให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันควบคุมโรคให้กระบวนการนี้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์นี้ครับไปต่อกันที่ประเด็นร้อนนะครับผมศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุกพลตำรวจเอกวัชรพลอดีตประธานปปช.และคุณสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.คนละ3ปีกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 400,000 ห้ามออกนอกประเทศครับวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดเป็นโจทยื่นฟ้องนายนิวัชชัยเกษมมงคลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กับพวกรวม12 คนรวมไปถึงพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.กรณีปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยศาลวินิจฉัยครับว่าโจทก์เป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านต่อต้านภัยคอร์รัปชัน การที่โจทก์ขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปปช.ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิ์ได้รับเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่กล่าวหาโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงการกระทำของจำเลยที่3และ7ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.มีความผิดตามฟ้องนะครับเพราะว่ามีเจตนาไม่ให้โจทก์เนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารทางนี้โจทก์เป็นผู้เสียหายโดยตรงจึงพิพากษาให้พลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีหลังจากนี้นะครับภายหลังจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ศาลได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวไปได้โดยตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาทพร้อมกับวางเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะครับมาต่อกันที่เรื่องของผลสอบเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่อำเภอสีคิ้วถล่มลงมาเมื่อวานนี้ทางกระทรวงคมนาคมออกมาแถลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชี้ว่าเกิดจากระบบความปลอดภัยล้มเหลวทั้งระบบครับเรื่องนี้นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟและนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงได้ร่วมแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนตกลงมาทับขบวนรถไฟสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยนายจิรพงษ์เปิดเผยว่าในกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรมดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นภายใน45วันกรณีเครนถล่มทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วเป็นความล้มเหลวเชิงระบบจากทุกฝ่ายเลยครับคือไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายคือมีการข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพลการไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมโดยอ้างว่าผู้ควบคุมเนี่ยมาสายที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทักท้วงไม่มีการแจ้งรฟท.เพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญาณกำหนดชัดเจนแล้วก็ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาควบคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนมาตั้งแต่ปี2566แล้วนอกจากนี้ก็ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดด้วยไม่มีผู้ควบคุมงานอยู่หน้างานจริงๆหรือมีก็มีไม่เพียงพอก็คือทุกอย่างเลยแหละครับส่วนรฟท.ในฐานะเจ้าของโครงการได้มอบหมายงานเกินศักยภาพผลก็คือทำให้ได้รับการกำกับดูแลหละหลวมกว่าสัญญาอื่นอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งปล่อยให้ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาควบคุมงานหรือว่า CSC ฝ่ายเดียวสรุปได้ว่าผู้เสียชีวิตทั้ง31คนไม่ใช่เสียชีวิตเพราะโชคร้ายแต่มันมาจากว่าทุกฝ่ายเนี่ยต่างรู้ว่าระบบมีปัญหาแล้วเลือกที่จะปล่อยผ่านพฤติการทั้งหมดที่ตรวจพบถือได้ว่าเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงและอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งรฟท.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ผลการทดสอบวัสดุจากสถาบันกลางยังอยู่ระหว่างดำเนินการและจะนำมายืนยันรูทคอสหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไปครับติดท้ายเบรกนี้นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เป็นวันที่3แล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์คุณผู้ฟังได้รับสิทธิ์กันหรือยังครับผมได้จองสิทธิ์กันแล้วหรือเปล่านะครับล่าสุดนี้มีการก็ก่อนเข้ารายการนะครับช่วงเวลา 13:30 นนะครับผมก็เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th เนี่ยนะครับก็เห็นว่าสิทธิ์เนี่ยเหลือประมาณ 4,638,976 สิทธิ์ด้วยกันนะครับก็ยังมีเวลานะครับลงทะเบียนกันได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้สิทธิ์ก็ยังเหลืออยู่นะครับใครที่รู้ว่าเข้าเกณฑ์การได้รับสิทธิ์นี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับจะได้รอใช้จ่ายกันนะ6040ในวันที่1มิถุนายนนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค้ำกันต่อครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: สิบเก้านาฬิกา46นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับติดตามประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเรายังคงทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้ที่เวทีประชุมของ UNSC นะท่านศรีหศักดิ์เนี่ยก็ร่วมอภิปรายย้ำจุดยืนของไทยหนุนกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมเสนอแนวทาง3ประการก็คือปฏิรูปสหประชาชาติแล้วก็เพิ่มบทบาท Global South พร้อมกับโต้กัมพูชายืนยันว่าไทยเนี่ยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงอย่างสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านครับนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้ปิดห้องคุยกับนายปรักษ์สุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชานะครับที่ท่าทีก็คือบอกว่าไม่เข้าใจว่าไทยเนี่ยมายกเลิก MOU 44ได้อย่างไรแล้วก็อยากจะลากไทยเนี่ยเข้าไปประนีประนอมภาคบังคับจึงติงว่าไม่ควรเล่นเกมใครถือไพ่เหนือกว่าครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปร่วมกันอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางครับภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเป็นประธานการอภิปรายในวาระที่จีนดำรงตำแหน่งเป็นประธาน UNSC ครับซึ่งภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสหประชาชาติต้องยังคงเป็นหลักของระบบระหว่างประเทศเป็นรากฐานของระเบียบโลกรวมถึงพหุภาคีนิยมด้วยเหตุนี้เราจึงควรให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติ3ประการก็คือรัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นใช้ความอดทนอดกลั้นและยึดมั่นในกฎเกณฑ์และหลักการที่เป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ประการที่2เราต้องปฏิรูปและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันพหุภาคีและประการที่3นะครับเราควรตระหนักว่าหลักภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งและความร่วมมือแบบจุลภาคสามารถช่วยเสริมสร้างหลักพหุภาคีได้ความร่วมมือขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่นและขับเคลื่อนตามประเด็นเฉพาะมักจะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริงและเป็นรูปธรรมท้ายที่สุดนี้นะครับรองนายกศิริศักดิ์ยังได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงก่อนหน้านี้ว่าเพื่อนชาวกัมพูชากระผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าประเทศไทยเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนนั้นเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะได้สามารถเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและกระผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับนอกจากนี้นะครับนายศิริศักดิ์ยังมีโอกาสพบหารือทวิภาคีกับนายปรักษ์สุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติด้วยนะครับซึ่งการพบกันในครั้งแรกครั้งนี้นะครับภายหลังที่นายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือกับนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศครับโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จสิ้นนะครับนายศิริศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติเราพยายามที่จะคุยต่อจากที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันที่เซบูฟิลิปปินส์

ารมณ์ของเราแล้วไปพยายามตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการยกเลิกเพราะเราเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนเลยเราจึงอยากเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ครับส่วนเราเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS อยู่แล้วซึ่งตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาเขาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับแต่ท่าทีของไทยก็คือก่อนที่เราจะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถพูดคุยกัน2ฝ่ายได้และอาจจะสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้กลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องนายเสียศักดิ์ยังกล่าวต่อไปว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครมีไพ่เหนือกว่าใครและไม่ควรมาเล่นเกมแบบนี้แต่ต้องมาคุยกันอย่างจริงจังครับว่าเราจะเผชิญหน้ากันอย่างไรก่อนที่จะทิ้งท้ายไว้ว่าบางครั้งคนเข้าใจว่าจับมือกันแล้วทุกอย่างจะยุติซึ่งไม่ใช่ครับเพราะการจับมือเป็นการเจอกันธรรมดาจึงไม่ได้หมายความว่าจะถึงขั้นเจรจาแล้วยอมรับทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าเราจะเจรจาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปทางการไทยก็ประกาศชัดเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเรื่องของจุดยืนของเรานะในเรื่องของการเดินหน้าการเจรจาแต่ว่าก็ต้องอาศัยความจริงใจจากฝากฝั่งของกัมพูชาด้วยนั่นเองนะครับไปดูประเด็นต่อเนื่องเรื่องของเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางที่จอดขวางคร่อมทางรถไฟแล้วมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับว่าจะมีการหยุดเดินรถการรถไฟก็ออกมาย้ำนะครับว่าขบวนรถยังให้บริการตามปกติเลยครับไม่ได้มีการยกเลิกหรือว่าปรับรถเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆไม่ให้กระทบกับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการในการเดินทางนะครับตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนทำให้พี่น้องประชาชนที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเนี่ยเกิดความกังวลใจการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่า1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับรถเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้นครับประชาชนยังสามารถเดินทางได้ตามปกติในทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อนั้นเป็นเพียงเอกสารภายในของการรถไฟเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในการจะสามารถปรับปรุงเส้นทางซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นพร้อมย้ำว่าการรถไฟตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนการที่จะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตเนี่ยก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนเดือดร้อนแน่นอนครับทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งรฟท.เองขอความร่วมมือประชาชนนะครับงดการแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมครับเช้านี้ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสถึงไทยแล้วนะครับตอนบ่ายท่านก็ไปเปิดงานไทเฟกซ์2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมาจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ระบุว่างานแสดงสินค้าอาหาร2569เป็นงานที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอาหารโลกซึ่งปัจจุบันนี้อาหารเนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่าเป็นทั้งความมั่นคงเป็นทั้งเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกนะครับดังนั้นงานไทเฟกซ์2026นี้เนี่ยก็จึงมีบทบาทสำคัญเลยในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันท่านนายกกล่าวเน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกครับคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ28พฤษภาคม2569กรุงเทพมหานครพร้อมรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกทม.นะครับก็คุมเข้มขั้นตอนย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นกลางนะครับซึ่ง

0: นี่แหละครับก็จะเห็นเต็มๆแล้วนะครับว่าเราจะมีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับคือคนกรุงเนี่ยจะสามารถที่จะเลือกใครบ้างให้มาเป็นผู้ว่ากทม.นะครับผมวันนี้ครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้นำทีมคณะผู้บริหารตั้งโต๊ะแถลงความพร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะดีเดย์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับที่ห้องบางกอกชั้นบีอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกทม.ดินแดงโดยปลัดกทม.ระบุว่ากรุงเทพมหานครมีความตั้งมั่นในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมก็มีการซักซ้อมราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับสมัครเลือกตั้งนะครับและเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกในทุกด้านให้มีความพร้อมมากที่สุดนะครับก็รอดูกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้บรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าวันแรกเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะตัวเต็งเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็น่าจะไปวันแรกเพื่อที่จะไปปรากฏกายแล้วก็แน่นอนจะมีทัพนักข่าวนะครับไปทำข่าวกันเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนแล้วก็รอดูกันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับส่วนเรื่องของม็อบไรเดอร์นับร้อยบุกกระทรวงแรงงานไปยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมาตรา33ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์เนี่ยเปิดเผยว่าขณะนี้ไรเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องชั่วโมงการทำงานการลงเวลารวมถึงการจำกำจำกัดเวลาทำงานต่อวันและต่อสัปดาห์นะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ได้ด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบถึงโบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ก็สะท้อนความกังวลเรื่องของการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากว่าพี่ๆน้องๆไรเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำงานมากกว่า1แอปพลิเคชันโดยยืนยันนะครับว่ากลุ่มไรเดอร์ไม่ได้ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบประกันสังคมแต่ว่าต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมยืนยันว่ายังต้องการใช้การเจรจาเป็นหลักขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้มีอำนาจเปิดโต๊ะพูดคุยกับกลุ่มไรเดอร์โดยตรงเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสมต่อไปครับคุณผู้ฟังท่านไหนเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถไฟMRT สายสีน้ำเงินกันบ้างหรือเปล่าครับมีข่าวเรื่องของการปรับค่าโดยสารนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการรถไฟขนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ที่กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินฉบับใหม่นะคือปกติแล้วเนี่ยจะเก็บอยู่ที่17และสูงสุดคือ45บาทนะแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่ก็เริ่ม17ถึง44บาทนั่นก็คือถูกลงมานั่นเองนะครับตามจำนวนสถานีที่เดินทางส่วนผู้ใหญ่นะผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปก็จะคิดราคาครึ่งหนึ่งส่วนเด็กสูงไม่เกิน120ซมและคนพิการเนี่ยขึ้นฟรีนะครับที่เรามาทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับความคืบหน้าการช่วยเหลือ7คนงานติดถ้ำที่สปป.ลาวในเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์ประเทศลาวหลังเข้าไปสำรวจหาแร่ทองคำนะมีข่าวดีครับชุดกู้ภัยจากประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือครั้งนี้แล้วก็เผยแพร่คลิปว่าเจอผู้รอดชีวิตแล้ว5รายนะครับติดอยู่ในถ้ำหมดทั้งหมดก็ผู้ผอมซูบเลยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันนะครับก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยออกมาแต่ภารกิจยังไม่จบนะครับต้องเร่งค้นหาอีก2รายที่เหลือด้วยลุ้นกันต่อไปครับนี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพิรันสถิราประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายวรวัฒน์โคสิทธิ์ดังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรและนางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์ทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอฮะและเด็กหญิงหนูฟีดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีและเด็กหญิงหนูฟีดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีและเด็กหญิงหนูฟีดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ ากนั้นเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาตีเมาะสดีมยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เสสวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะปิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายเช้าวันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่8ทับ2569ผ่านระบบออนไลน์และระบบออนไซต์โดยที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นศูนย์แห่งที่39ที่เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องโดยอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 68.84 ขณะที่โครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนพื้นที่เกษตรได้กว่า100ไร่ในฤดูฝนส่วนโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่ละคีมีความก้าวหน้าร้อยละ30ด้านการส่งเสริมอาชีพภายในแปลงทดสอบสาธิตมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอรี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นขณะเดียวกันมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยมีเกษตรกรเข้าร่วม227รายนอกจากนี้มีการส่งเสริมงานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เสริมส่วนด้านสังคมสุขศาลาโครงการหลวงเรตอให้บริการประชาชนสะสม 5,440 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในห้วงเดือนกรกฎาคม2569และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลความสำเร็จตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาปรับใช้ในพื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกในรัชสมัยโดยนับเป็นศูนย์แห่งที่40มีความก้าวหน้าด้านระบบน้ำอย่างต่อเนื่องโดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำมีความก้าวหน้าร้อยละ 95.80 และระบบกระจายน้ำผิวดินมีความก้าวหน้าร้อยละ79ส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งมีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 60.49 ด้านการทดสอบและสาธิตการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจเช่นมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายเมลอนสีทองและแตงกวาญี่ปุ่นพร้อมทั้งทดลองปลูกพืชนอกโรงเรือนเช่นเสาวรสมะละกอมานูก้าและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้สามารถเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน5หน่วยงานคณะทำงานอาสาสมัครและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการหลวงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2569มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ68ของแผนงานโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและการผลิตพืชผักในโรงเรือนเพื่อส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชุมชนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานผลการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและการจัดทำหลักสูตรชุมชนเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพและรายได้พร้อมเตรียมจัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูงนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรายงานความก้าวหน้าและบูรณาการการดำเนินงานในส่วนต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมการวางแผนรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤตราคาน้ำมันในปัจจุบันรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันทสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วในการนี้กรมวังผู้ใหญ่เปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงยกระดับสมรรถนะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบันสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งร้านกาแฟ Inspire by Princess แอดหญิงนมได้รับใบรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีส่วนศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงที่จะออกไปประกอบอาชีพอิสระแต่มีต้นทุนน้อยโดยเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารคาวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Zero Waste และ Low Carbon Society ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีกับทันทสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกและการจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูล ค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่และคณะรับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาจากผู้ต้องขังที่จัดแสดงขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินงานด้านการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้13ฐานในการนี้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนงานทันทสถานได้จัดแสดงนิทรรศการอาทิการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทันทสถานในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่และคณะเยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยฐานฝึกวิชาชีพจำนวน15ฐานการเรียนรู้50รายวิชาอาทิฐานโรงเลี้ยงไส้เดือนฐานปลูกพืชผักสวนครัวฐานปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียและหญ้าแพงโกลาทั้งนี้กองทุนกำลังใจยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคนิคที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายงานนี้ได้จากนั้นไปยังอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำศูนย์แคร์และฐานการฝึกอาชีพการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าการวาดรูปและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังรายอื่นจากนั้นเยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิดแฮปปี้ไลฟ์ซึ่งดำเนินการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะที่เลี้ยงแบบอิสระมีพื้นที่ให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่านายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ องแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสำหรับวันนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้ปริมาณโลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความมีจิตอาสาจิตสาธารณะเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมสมดังพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีความผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงศ์วรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราบริษัทดักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 14:30 น.บริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปทุมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนและศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่วัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 17:00 น.กองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ินทิราสภากาชาดไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกนนทบุรีและวัดท้ายสำเภานครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเลนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพร ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมีการปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนล้างก่อนกิน
2: จังเลย
3: เดี๋ยวก่อนจะน้องไอซ์จะกินทั้งที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยไม่ได้นะ
2: ทำไมล่ะคะพี่ไก่
3: ก็มันอาจจะมียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ขืนกินเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวน้องไอซ์เอาไปล้างก่อนก็ได้ค่ะ
3: เดี๋ยวจ้าล้างอย่างนั้นไม่สะอาดหรอกเขาต้องใช้น้ำส้มสายชู 5% ผสมน้ำในอัตราส่วน1:10หรือไม่ก็ใช้ผงฟู1ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่น1กะละมังแช่แอปเปิ้ล 10-15 นาทีแล้วก็เอามาล้างน้ำสะอาดหรือง่ายๆเลยนะก็ใช้เกลือป่นผสมน้ำ4ลิตรก็ได้แช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างอีกทีด้วยน้ำสะอาดมาพี่ว่าเดี๋ยวพี่เอาไปล้างให้ดีกว่า
1: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟก2026มั่นใจไทยสามารถเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกและแม่ทัพภาคที่4นะครับส่งสารอวยพรเนื่องในวันฮารีรอยออีดีอัฒฮาฮิจรอศักราช1447อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยได้กล่าวถึงภาพรวมของงานในปีนี้ว่ามีความคึกคักมากเพราะปัจจุบันเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากพอๆกับเรื่องพลังงานซึ่งประเทศไทยน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารดังนั้นเราต้องเอาจุดแข็งไปใช้ในการเจรจาที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดนะครับไปที่พลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ส่งสารเนื่องในวันฮารีรายออิดิอันฮาประยอฮัจประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1447นะครับถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศโดยร่วมอวยพรและขอพรจากองค์อัลเลาะห์ทรงประทานความสุขความเมตตาและความสันติสุขแก่ทุกครอบครัวสำหรับวันอีดิอัฮาเป็นวันแห่งการรำลึกถึงศรัทธาความเสียสละและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ตามแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กองทัพภาคที่4และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมเดินหน้าส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกเพื่อให้สันติสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปที่ตำรวจภูธรภาค5นะครับได้เดินหน้าโครงการ Bunny Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนอายัดและคืนเงินเหยื่อแก๊งออนไลน์5คดีรวมกว่า3ล้าน1แสนบาทคุณสสิดาราสิงหเนตรมีรายงานครับ
5: พลตำรวจโทกิจพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลความสำเร็จในโครงการ Bunny Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5สามารถติดตามอายัดเงินและส่งคืนผู้เสียหายจากคดีอาชญากรรมออนไลน์ได้รวม5คดีเป็นเงิน 3,149,900 บาทคดีแรกเป็นหญิงชาวลำปางอายุ71ปีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและตำรวจหลอกโอนเงินตรวจสอบบัญชีจากคดีฟอกเงินสูญเงินกว่า 7,160,000 บาทก่อนตำรวจอายัดเงินคืนได้ 1,700,000 บาทคดีที่2จับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มบัญชีม้าได้5รายที่ตลาดในจังหวัดเชียงใหม่หลังหลอกลวงเหยื่อว่าจัดหางานในต่างประเทศได้ยึดเงินคืนได้ 290,000 บาทคดีที่3รวบเยาวชนอายุ17ปีที่ทำหน้าที่เป็นม้ากดเงินสดที่ธนาคารในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังหลอกเหยื่อให้ลงทุนโปรโมทสินค้า 250,000 บาทแล้วเชิดเงินหนีสำหรับคดีที่4และ5เป็นการอายัดเงินจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้เหยื่อกดลิงก์ดูดเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนำส่งเงินสดคืนผู้เสียหายทั้ง2รายรวม 99,900 บาทได้สำเร็จสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
6: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
12: Beautiful Music
11: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: น้าสุขสาลา
3: ตอนใช้กระเป๋าน้ำร้อนลดปวดถูกวิธีหลายๆท่านคงเคยมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายหรือปวดประจำเดือนนะคะซึ่งนอกจากจะพึ่งยาแก้ปวดหรือยารักษาเฉพาะโรคแล้วอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างกระเป๋าน้ำร้อนก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ค่ะสำหรับการใช้กระเป๋าน้ำร้อนชนิดดั้งเดิมที่จะต้องเติมน้ำร้อนก่อนนั้นก็ให้เติมน้ำให้พอประมาณนะคะจากนั้นก็ไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก่อนใช้ให้สัมผัสผิวด้านนอกของกระเป๋าก่อนว่าร้อนพอทนได้หรือเปล่าก่อนวางลงบนตำแหน่งที่ปวดค่ะแล้วก็ให้หุ้มกระเป๋าน้ำร้อนด้วยผ้าด้วยนะคะไม่ควรประคบกระเป๋าน้ำร้อนกับผิวหนังโดยตรงเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้ค่ะจากนั้นเราก็วางกระเป๋าน้ำร้อนเอาไว้ประมาณ 20-30 นาทีหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออกให้หมดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาไปตากให้แห้งแล้วก็ทำให้กระเป๋าเนี่ยพองลมก่อนที่จะปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะการใช้กระเป๋าน้ำร้อนสามารถประคบได้ทั่วร่างกายละค่ะมักใช้เมื่อรู้สึกปวดท้องส่วนผู้ที่เกิดอาการปวดเนื่องจากอุบัติเหตุมีรอยฟกช้ำบวมแบบนี้ไม่ควรประคบร้อนทันทีแต่ควรจะประคบเย็นก่อนนะคะเพื่อให้หลอดเลือดหดตัวและอาการบวมลดลงนั่นเองจากนั้นก็ใช้กระเป๋าน้ำร้อนนี่แหละประคบตามเพื่อขยายหลอดเลือดและลดความเจ็บปวดค่ะแต่หากจำเป็นต้องประคบร้อนบรรเทาอาการปวดแต่ไม่สามารถหากระเป๋าน้ำร้อนมาได้แล้วล่ะก็ให้นำผ้าสะอาดชุบน้ำร้อนแล้วมัดขมวดเป็นลูกกลมๆคล้ายลูกประคบนำมาใช้ทดแทนกระเป๋าน้ำร้อนแบบนี้ก็ใช้แทนกันได้ค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป

0: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ติดเชื้อเมื่อประสานภาพลักษณ์เสียและเสียสิ้นถึงวิญญาณระวังพานระวังใจให้จงดีน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลอยฟ้าพลอยฝนความหมายคือไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าคิดตรงที่ว่าการคบมิตรถ้าเป็นมิตรไม่ดีหรือคนพาลเวลาที่คนพาลเหล่านั้นทำผิดพูดผิดหรือมีความผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราซึ่งเป็นเพื่อนเป็นผู้ชิดใกล้ก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นที่สงสัยอาจจะเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปว่าเราในฐานะที่

็นคนใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าความที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือการคบค้าสมาคมกับคนพาลนั่นเองวิธีดูวิธีตรวจสอบคนพาลว่าใครมีลักษณะของความเป็นคนพาลก็ดูจากแนวความคิดดูจากคำพูดดูจากการกระทำเนื่องจากความคิดแต่ละคนคิดอย่างไรเราไม่อาจทราบได้แต่ดูได้ผ่านการกระทำและคำที่พูดหากพูดหรือทำด้วยจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีความสงสารไม่มีความเอื้อเฟื้อหรือพูดทำสิ่งใดๆก็ล้วนแล้วแต่ด้วยอำนาจของความโกรธด้วยความโลภมากๆอยากได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นชวนทะเลาะคนนั้นชวนทะเลาะคนนี้หรือแสดงอาการดื้อด้านโมโหโกรธาลักษณะอย่างนี้รวมๆได้ว่ามีลักษณะของความเป็นคนพาลคือไม่ได้คิดพูดทำด้วยสติด้วยปัญญาแต่ใช้อารมณ์ใช้กิเลสนำหน้าเราก็ถอนตัวออกห่างและเลิกคบค้าสมาคมเลิกคิดใกล้กับคนเหล่านี้อย่างน้อยเราก็จะได้ปลอดภัยในการที่จะได้ไม่ต้องไปติดเชื้อคือลักษณะของความประพฤติปฏิบัติจากคนพาลเหล่านี้เพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงเตือนเอาไว้นะครับว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราอยากจะได้ผลคือประโยชน์สุขในชีวิตก็ต้องเลือกคบคนไหนที่เป็นคนคิดดีทำดีพูดดีมีลักษณะของคนผู้มีมารยาทดีคบค้าสมาคมไว้ไม่เสียหายมีแต่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับน้องๆทุกคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต่อไปการเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและถ้าเผลอเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลก็ค่อยๆถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนถูกตำหนิติเตียนในเรื่องราวต่างๆตามคนพาลไปด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคย

0: ิธภัณฑ์อัจฉริยะสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำกล่าวถึงชื่อดอกไม้หลายชนิดเช่นการะเกดกาหลงคัดเค้าพิกุลพุทธชาติหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่วันนี้คุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงและหอมนานนั่นก็คือพิกุลพิกุลสะกดด้วยพอพานสระอิกอไก่สระอุลอลิงอ่านว่าพิกุลพิกุลเป็นชื่อต้นไม้ยืนต้นออกดอกเล็กๆกลีบดอกเป็นจักรแหลมสีขาวกลิ่นหอมจนแห้งใช้ทำยาหรือนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยได้วันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าพิกุลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ่หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด

0: ว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับ
1: คติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนข้นแค้นก็คิดถึงวิธีการที่จะได้เงินได้ทองมาโดยที่ไม่สนใจความถูกต้องผิดกฎหมายก็ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็ยอมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่มีหลักเมื่อไม่มีหลักสุดท้ายก็เลื่อนลอยร่อนเร่เรรวนชีวิตปั่นป่วนและสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมก็ต้องตั้งใจเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นหลักฐานเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่หลักแหล่งหลักธรรมที่ดีงามต่อไปไม่ใช่คนที่เข้าในทำนองที่ว่าเป็นผีไม่มีสารร่อนเร่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีสังกัดก็จะขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีหลักทั้ง3หลักได้ก็ต้องเริ่มต้นจากตั้งใจรักชีวิตดูแลชีวิตด้วยการศึกษาอย่างดีที่สุดเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่เรามีอยู่เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีหลักทั้ง3หลักนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่คนอีกมากมายทั่วไปรวมทั้งลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเข่าปวน
1: 94.5 MHz
2: นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
4: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชมน่าชื่นพ่อแม่ไอ้แม่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิทาจะบ้างเลยนะอาเจ๊กุหลาบคงสวย
0: ไม่ได้นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็มาไล่ทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างบ้างนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวนะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนะปัญหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้นี่มักกะลีแล้วเจ้าคุณหลับแกเกือบสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็มึงที่บ้านมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: รางวัลแห่งความอดทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอดทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วใส่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อย่าวังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อักจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: แล้วนึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกันว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะก็เอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรเฉพาะขนาดนี้บีเดอร์สตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงไอ้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิทธิ์กันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนนึงแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: อาจจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สั่งไล่ไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะว่าก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอ่ะอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะเออว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยฉันให้ไอ้โหนไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แข็งสูงจริงๆเลยนะอาผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเรืองรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3 คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็น2 คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2 คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1+1=2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดี

0: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจึงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเรา ราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
2: มองต่อไปถึงว่าประชาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
3: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
2: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีตัวคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
3: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
2: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
1: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมาก พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติดสวัสดีทุกคนมาๆๆๆช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่เหรอนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่นี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้ยเวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกเดีย
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิด

0: ันนะ
1: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
2: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: อ้าวงานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪，我哎有毛，用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛，用硬硬硬硬，靓，咪咪落白啊面面。
1: โอ้ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเถอะ
0: อ่ะแต่ยังงั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ติด
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
0: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้คงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
0: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพพูดป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วนี่ก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้แล้วก็แยกไปกันยาย
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พูดอยู่ไหน
0: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเย็นๆเข้าพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่นะมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละฉันไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: แล้วหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆไล
2: ่ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: ใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยน่ะอะแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมาคิกมากทางจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิช

0: ดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5พ.ศ. 2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของประชาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อๆไปนะครับ
1: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
0: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้างระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับของชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
1: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

0: มักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในหน้าฝนนะฮะฤดูฝนเข้ามาแล้วนะครับในแต่ละวันก็อาจจะมีฝนโปรยปรายลงมามากบ้างน้อยบ้างนะครับในแต่ละภาคนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ใช้ยวดยานพาหนะที่อาจจะล้อยางนี่สึกหรอแล้วนะครับลูกดอกยางนี่หายเกลี้ยงไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทันระวังนะครับ
2: ครับนะก็อาจจะคิดว่าเรื่องของยางรถเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของสิ้นเปลืองนะโดยเฉพาะบางคนเวลาเปลี่ยนทีถ้าเป็นรถยนต์4ล้อเนี่ยก็
1: ครับ
2: ก็ถึงขั้นสะเทือนเหมือนกันนะครับ
1: ครับหลักหมื่นน่ะนะฮะ
2: ก็เลยเซฟไปก่อนโดยเฉพาะถ้าเป็นรถใหญ่รถครอบครัวก็หลักหมื่นใช่มั้ยครับ
1: ครับ
2: ถ้ารถเก๋งขนาดเล็กก็หลักพันครับ
1: ครับผู้เชี่ยวชาญในการใช้รถนี่ก็แนะนำอีกเรื่องนึงที่ผู้ขับขี่รถยนต์มักจะหลงลืมกันนั้นก็คือเรื่องของการตรวจเช็คสภาพลมยางนะฮะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าอยู่ในสภาพที่ยางไม่เหมาะสมกับสภาพรถหรือขนาดรถนะครับพูดง่ายก็คือยางแบนนิดหน่อยเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลทำให้การออกแรงลากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการใช้พลังงานก็คือน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ครับก็จะเปลืองน้ำมันมากขึ้น
1: ใช่ครับครับ
2: รถมันก็จะหนักๆอืดๆนะ
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเทคนิคในการใช้ชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็ยังคงมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับซึ่งทริคดีๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆก็ควรจะต้องเสาะแสวงหานะครับเพื่อที่จะได้นำมาช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับ
2: ครับก็ทุกคนก็ต้องการความสะดวกในชีวิตนะฮะ
1: ครับ
2: ก็พยายามหาสิ่งนั้นๆมานะครับแต่ว่าทุกความสะดวกอย่างว่าแหละนะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: ใช่นอกจากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับสิ่งที่ความสิ่งที่เป็นความกังวลใจของผู้ที่ใช้ชีวิตนะฮะก็คือเรื่องจะรับมือกับสถานการณ์แห่งความผันแปรต่างๆในชีวิตได้อย่างไรนะครับคือทุกคนเนี่ยมีความกังวลใจนะฮะกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนะฮะ บางคนก็นำมาเป็นเรื่องสุขคิดนะว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลหน้าจะเป็นอย่างไรภาคการเมืองจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรในสภาพหรือสถานการณ์ของการเมืองแบบนี้นะฮะ บางคนก็ครุ่นคิดอยู่ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มักที่จะ อะไรนะพูดถึงหรือรำพึงรำพันนะฮะจนกระทั่งเพื่อนบางคนเตือนบอกว่าโอ้เผาๆบ้างก็ได้เรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะมันมีอีกหลายเรื่องที่เราควรจะต้องใส่ใจสนใจเนี่ย
2: ครับถ้าตึงมากไปบางทีเราก็จะกลายเป็นเครียดนะครับ
1: ไม่ใช่ครับ
2: ก็ต้องปล่อยบ้างนะฮะต้องปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเขาบริหารจัดการกันเองนะครับ
1: ครับนี่แหละจึงเรียกว่าชีวิตต้องมีสมดุลหรือสมดุลนะเพราะมีเรื่องมากมายหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับอย่างที่เราเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะทำไมต้องเรียนวิชามากมายเหลือเกินนะฮะคณิตอังกฤษวิทยาศาสตร์ภาษานะฮะแล้วก็วิชาอื่นอีกมากมายหลายวิชา ก็นี่แหละฮะมันเป็นเหตุผลในการที่ใช้ชีวิตต่อไปว่าเราจะต้องเจอเรื่องราวมากมายหลากหลายซึ่งในที่สุดเราก็ต้องใช้สติปัญญานะฮะใช้ความรู้และประสบการณ์มาตัดสินใจในเรื่องนั้นๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆเลยนี่มันยากนะฮะในการที่จะตกลงปลงใจหรือตัดสินใจอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ย
2: ครับก็ความรู้ในสมัยนี้ก็สอหาได้ง่ายแล้วก็ทันฉับไวมากกว่าสมัยก่อนนะครับ
1: ครับ
2: เรามีเครื่องมืออะไรต่างๆที่จะสอหาครับ
1: ครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนหนึ่งซึ่งนิยมที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหานะครับบางคนรักนะฮะรักในการที่จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆพูดง่ายก็คือถ้าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยสนุกกับการแก้ไขปัญหานะครับก็ในยุคนี้นะถือว่ายุคเป็นยุคที่เหมาะมากนะฮะเหมาะในการที่จะได้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความรู้ใหม่ๆหรือศาสตร์ใหม่ๆนะครับอย่างที่เราพูดคุยอยู่เสมอเนี่ยก็บางคนมองว่าเป็นศาสตร์เก่านะฮะก็คือเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของคนโบราณเขาสอนเขาบอกมานะครับซึ่งบางคนก็อาจจะตัดสินไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยเก่าไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบางเรื่องนะครับที่แม้การเวลาจะผ่านไปเพียงไรยาวนานเพียงใดมันก็ยังเป็นสัจธรรมนะฮะ
2: ใช่ครับก็เป็นความจริงที่ถูกต้องทุกประการพิสูจน์ได้นะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นความจริงที่แบบเหมือนกับพระองค์ได้เพิ่งจะพูดเมื่อวานนี้นี่เองนะ
1: ครับ
2: ยังทันสมัยอยู่เสมอนะครับ
1: ใช่ครับเรามักจะพูดในรายการอยู่เสมอนะฮะว่าคนยุคนี้คือยุคปัจจุบันเนี่ยที่อาจจะมีวิถีในการใช้ชีวิตแตกต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะรุ่นปู่ย่าตายายอันเนื่องด้วยเรื่องของเจเนอเรชันนะฮะ
2: ครับ
1: เขาอาจจะมีวิถีการปฏิบัติแบบนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนในยุคสมัยของเราหรือรุ่นของเราแต่นะแต่สิ่งซึ่งไม่ต่างกันเลยนะฮะและจะต้องประสบพบเจออยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับก็คือเรื่องของโลกธรรมนะครับโลกธรรมก็คือธรรมดาธรรมชาติหรือธรรมะนี่แหละนะฮะที่อยู่คู่กับมนุษย์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมหวังหรือเรื่องของความผิดหวังอันนี้ชัดเจนนะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยต่อให้เป็นเจนไหนก็ตามแต่ก็จะประสบพบเจอสองเรื่องนี้แหละนะครับซึ่งเป็นศิลปะในการที่จะได้ใช้ชีวิตเพื่อรับมือกับสองอารมณ์นะฮะก็คืออิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์ถ้าใครรับได้นะครับก็พออยู่ได้ถ้ารับไม่ได้นะก็จะมีปัญหาเพิ่มนะ
2: ครับนะฮะไม่ว่าจะเจนไหนยุคไหนก็แล้วแต่นะก็ต้องเจอกับเรื่องของทุกเรื่องของสุขนะฮะ
1: ใช่ครับข่าวสารบ้านเมืองที่เราติดตามได้ดูในแต่ละวันเนี่ยโอ้บางทีสะเทือนใจเหมือนกันนะที่บอกว่าโอ้ยคนยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนแล้วนะนะครับความคิดการกระทำของเด็กๆเนี่ยนะฮะที่เราว่าดูว่าใสๆบริสุทธิ์ยังเด็กอยู่ก็อาจจะไม่เด็กแล้วนะอะไรเงี้ยนะการทำการบางอย่างนี่ก็เรียกว่าผู้ใหญ่บางคนคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยว่าโอ้โหเด็กอยู่นี้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยนะ
2: ครับก็ต้องเข้าใจเขามากขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็กก็ต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันนะที่ชื่อว่าโรงเรียนนะฮะ
1: ครับ
2: คือถ้าไม่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยนะฮะผมว่าก็จะลำบากนะครับ
1: ครับก็คือเขาคิดกันแล้วล่ะนะครับคนอายุก่อนเราเนี่ยนะฮะก็คงจะลองผิดลองถูกลองทำมาหลากหลายวิธีการแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่มีสำนักที่เรียกว่าตักกศิลาใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะครับเด็กๆหรือกุลบุตรเมื่อเติบโตนะครับพอถึงวัยที่ควรจะได้รับการศึกษาได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็มีภารกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำมาหากินนะครับซึ่งอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการถ่ายทอดศิลปะวิทยาความรู้รวมไปถึงเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมอะไรต่างๆได้เหมือนกับครูบาอาจารย์เขาก็เลยจำเป็นต้องส่งลูกเนี่ยนะฮะไปเข้าสู่สำนักนะครับเรียกว่าเป็นศิษย์มีครูนะฮะหรือถ้าเทียบเป็นสำนวนเขาเรียกว่าเป็นไก่มีสำนัก
2: ครับ
1: เป็นไก่มีสำนักเป็นศิษย์มีครูคือไปอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีนะฮะก็คือเรื่องของการ มอบตัวเป็นสิทธิ์นะครับมอบตัวเป็นสิทธิ์เหมือนทุกวันนี้ที่เรายังทำอยู่เนี่ยนะฮะบางสถาบันโดยเฉพาะสถาบันทางทหารเนี่ยโรงเรียนทหารในเวลาเขาจะเปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรอะไรต่างๆเขาก็จะมีพิธีไหว้ครูก่อนเสมอนะ
2: ครับใช่ครับก็หลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยก็ยังมีพิธีนี้อยู่นะครับพิธีมอบตัวเป็นสิทธิ์นะครับ
1: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็ได้รู้กันก็คือแบบได้รู้จักคุณครูมากขึ้นนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนร่วมโรงเรียนนะที่เรามาทำพิธีในช่วงนั้นน่ะนะได้รู้จักกันมากขึ้นครับ
1: ครับนอกจากจะรู้จักแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้รู้ว่าบุคคลคนนี้คือคนพิเศษนะเป็นคนพิเศษที่เราจะยกย่องให้เกียรติให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาในชีวิตของเราไม่ใช่แค่คนที่รับจ้างสอนนะครับอย่าได้ไปสรุปหรืออย่าไปตัดสินแค่ได้ว่าเขามาสอนก็เพราะเขามีรายได้เขามีค่าจ้างเขาจึงมาสอนเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนเรื่องที่จะไปแสดงความเคารพยึดถือว่าเป็นครูบาอาจารย์พบเจอที่ไหนจะต้องไหว้จะต้องปฏิบัติวัดถากจะต้องไปอุปถัมภ์อุปถากในยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่ใช่หน้าที่เนี่ยบางคนคิดไปถึงขั้นนั้นนะแต่โบราณเขาบอกว่าไม่ใช่นะนอกจากช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันในชั่วโมงของการเรียนการสอนแล้วที่เหลือเวลาที่เหลือนอกจากนั้นก็ยังถือว่าเราประสบสิ่งที่เป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์คอยตามคุ้มครองอยู่เสมอด้วยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะฮะอย่างบางโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นสอนเรื่องของความเป็นไทยนะก็คือหัวใจไทยนะแม้ว่าจะคุณจะมีความรู้มากมายขนาดไหนแต่อย่าลืมว่าเรานั้นเป็นคนไทยนะสิ่งดีของคนไทยนั้นก็คือเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมและโรงเรียนก็ฝึกในเรื่องของการไหว้นะฮะการไหว้การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้เขาฝึกหมดนะฮะ
1: ครับก็คือเรื่องมารยาท
2: ไปนะเรื่องมารยาทเนี่ย
1: เรื่องมารยาทก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำลงไปเราอาจจะไม่ได้ถามหาเหตุผลหรอกว่าทำไปเพื่ออะไรนะฮะแต่อย่างน้อยก็เป็นความงามไปแล้วนะครับเหมือนกับการที่เราไปเจอผู้สูงอายุกว่าเราอะแม้ไม่ใช่ญาตินะฮะแม้ไม่ใช่ญาติแต่ว่าคนไทยก็ถือว่าอ่ะคนนี้ปูนพ่อปูนแม่อายุเนี่ยนะฮะอายุรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็อ้าวพ่อแดงแม่เขียวอะไรเงี้ยนะนะฮะหรือถ้าน่าจะอายุมากกว่าพ่อมากกว่าแม่ก็เรียกลุงเรียกป้าไปนะครับน้อยกว่านั้นก็เรียกว่าคุณอาไปหรือว่าใกล้เคียงกับพี่ชายพี่สาวของเราก็เรียกพี่ไปนะครับก็เนี่ยแหละเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้รู้สึกว่าคนที่อยู่รอบตัวเราก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เหมือนกับเป็นญาติเป็นพี่น้องเราทั้งนั้นแหละนะ
2: ครับโอ้อันนี้เห็นชัดเลยครับ
1: ครับ
2: ฝรั่งมาอยู่เมืองไทยนะวันก่อนผมเจอครับคุณสุธีฮะที่ผมนั่งทานข้าวอยู่ใต้อาคารแห่งหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ร้านคุณป้าเนี่ยผมก็ไปทานเกือบทุกเช้าแหละ
1: ครับ
2: ขณะที่ผมนั่งทานอยู่นะสั่งคุณป้าก็ทำให้เรียบร้อยนั่งทานต้มยำอยู่วันนั้นมีฝรั่งคนหนึ่งนะเขาก็เตรียมเครื่องเคียงของเขาหมดเลยนะ
1: ครับ
2: น่าจะเกี่ยวกับพวกยำอะไรพวกหมูยงหมูยออะไรพวกนี้นะ
1: อืมครับ
2: แต่ว่าเขายำไม่เป็นเขาก็เลยมาให้คุณป้าคนนี้ยำป้าคนนี้ว่าคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีว่าเคยมาใช้บริการกันเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: คุณป้าก็ยิ้มเลยนะฮะ
1: ครับ
2: ทีนี้จะเอาแบบไหนล่ะจะยำยังไงเผ็ดมากน้อยขนาดไหนใส่อะไรบ้างก็ขอให้บอกนะฮะเดี๋ยวก็
1: จัดให้
2: นะ
1: ครับ
2: เนี่ยเรียกคุณแม่ครับครับแต่พูดไทยได้น้อยนะฮะส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษครับ
1: ครับแต่ก็คงจะรู้สึกประทับใจนะ
2: ใช่ครับ
1: คงจะรู้สึกประทับใจว่าเขามีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับได้เห็นวิถีของการปฏิบัติต่อผู้คนของแม่ค้านะฮะก็เหมือนกับว่าเราเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวของพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นนะเรียกว่าเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเป็นคนสนิทชิดใกล้นะฮะทักทายด้วยความรู้สึกว่าคุ้นเคยกันนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: แม่ค้าอาจจะวุ่นๆในช่วงเช้าหน้าตึงๆหน่อยนะได้ยินคำนี้ก็อาจจะยิ้มได
1: ้
2: หน
1: ้
2: ายิ้มขึ้นมาบ้างนะครับ
1: ใช่ครับบางทีคนเราเนี่ยมักจะมึนตึงหรือเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่เรารู้จักคุ้นเคยจะไปพูดเล่นพูดหัวอย่างไรนะครับแต่จริงๆลึกๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเนี่ยไม่เชื่อลองดูนะฮะเราลองทักหรือพูดคุยในเชิงอารมณ์ดีหรือเชิงขำขันกับผู้คนที่เราพบเจอบ้างเนี่ยนะแต่ว่าต้องเป็นขำขันในเชิงสร้างสรรค์นะ
2: ครับ
1: นะครับนะครับอย่างเช่นสมมติว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยจะไปสาระอะไรมากเนี่ยสาระไม่ต้องมีหน้าตาดีไปวันๆนะคุณป้านะ คุณป้าก็ยิ้มออกจริงเขาท่าไม่ได้เน้นสาระเน้นหน้าตาดีไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีพูดไปพูดมาเนี่ยแม่ค้าก็รู้สึกเอ็นดูเมตตาจำแม่นเลยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็หยอดมุกให้แม่ค้าบ้างก็ดีนะ
1: ใช่ครับแม่ค้าบางทีก็หยอดมุกให้ลูกค้ามากกว่าด้วยซ้ำไปเพื่อเป็นการดึงหัวใจของลูกค้าให้อยู่นะครับโดยเฉพาะแม่ค้าที่อยู่ตามสถาบันการศึกษานะมักจะคุยกับนักเรียนนักศึกษาที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับ
2: ส่วนเรียกลูกนะ
1: อ๋อเรียกลูก
2: ลูกน้ำ
1: อ่ะถ้าหนุ่มหน่อยหน่อยก็จะบอกว่าโอ้พอรูปรอรูปรอรูปรอวันนี้จะกินอะไรนะนะครับก็ติดอกติดใจอยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาใช้บริการเพราะมีปิยวาจาอย่างเงี้ย
2: ครับใช่เลยครับเดี๋ยวฟังบทเพลงสักเพลงแล้วกันนะครับ
1: ครับบทเพลงสร้างสรรค์ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านครับ

0: บทเพลงสร้างสรรค์กันไปแล้วพูดคุยกันต่อนะครับ
1: ครับชีวิตของเราก็มักจะมีเรื่องราวที่เข้ามา2 ส่วนนะครับเขาเรียกว่าชีวิต2ด้านนะครับถ้าเรากำหนดนึกอยู่อย่างนี้อยู่เสมอแล้วเราก็จะ เกิดข้อสรุปได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อเราก็นึกอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่มีใครที่สมหวังได้ทุกเรื่องไม่มีใครผิดหวังตลอดไปอะนะครับอย่างนี้เราก็จะมีกำลังใจนะฮะเวลาที่เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามาก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะเจอเรื่องราวดีๆก็บอกโอ้อย่าประมาทไปเดี๋ยววันหนึ่งไอ้สิ่งที่ดีๆที่เราเจอวันนี้อาจจะหมดไปก็ได้นะไม่ประมาทนะฮะ
0: ไม่ได้แบบเจอสิ่งดีๆทุกวันแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกวันก็อาจจะเจอสิ่งที่เราแบบไม่พึงประสงค
1: ์ใช่
0: เมื่อเจอแล้วเราก็ต้องรับมันแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้นะครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินนะหรือปัญหาที่เราก่อขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดบกพร่องในการใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วเนี่ย อยู่ในฐานะที่เป็นลูกหนี้นะฮะมีเจ้าหนี้คอยมาทวงคอยมาถามอยู่เนืองๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดอย่างละเอียดหน่อยว่าจะยังไงดีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหถลำต่อไปอีกหนักไปกว่าเดิมเนี่ยนะฮะไอ้อย่างนี้มันก็จะพันตูจนกระทั่งว่าแก้ไม่ออกในที่สุดนะฮะสุดท้ายบางทีก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่สะเทือนขวัญ
0: ครับแล้วครับก็ใช้ชีวิตยึดหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าใกล้วันวิสาขบูชาแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหวิสาขะเนี่ยผ่านมาก็หลายวิสาขะแล้วนะสำหรับชีวิตเราเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: วิสาขะ69เนี่ยชีวิตจะดีขึ้นหรือยังนะฮะก็ต้องถามตัวเองบ้างนะครับ
1: พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าปรินิพพานคือดับทุกข์ดับกิเลสทั้งปวงเนี่ยเราได้ตามรอยพระพุทธองค์ใน3ข้อนี้หรือยังนะเกิดความคิดใหม่ๆนะฮะหรือเกิดแรงบันดาลใจดีๆหรือรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นเนี่ยเราได้รู้บ้างหรืออย่างสักเรื่องหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ได้ถึงขั้นตรัสรู้แบบพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งรู้จริงในสักเรื่องหนึ่งนะฮะก็น่าที่จะทำให้ชีวิตเราดับปัญหาต่างๆได้นะ
0: ครับถ้าไปฟังท่านพุทธทาสภิกขุเวลาท่านเทศให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าก็ดับตัวกูของกูเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะก็คือกิเลสก็เลยโดนเผาไหม้หมดไม่ยึดติดอะไรสักอย่างนะครับ
1: ครับอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะบทเพลงกำลังใจเด็กคุณผู้ฟังทุกท่านครับ

0: ช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับใกล้ถึงวันวิสาขบูชานะครับปีนี้31พฤษภาคมนะครับหลายท่านหลายคนก็บอกโอ้วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันจันทร์นี่ก็หยุดชดเชยนะฮะแล้วก็ถัดไปวันหนึ่งก็คือวันที่3มิถุนายนก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
0: ครับแล้ววันที่4หยุดไหมฮะ
1: วันที่4วันไหมก็ทำงานนะฮะ
0: ทำงาน บางโรงเรียนบอกว่าปิดยาวไปเลยก็มีนะครับ
1: ครับ
0: ค่อยเปิดอีกทีวันพฤหัสก็มีนะก็แล้วแต่โรงเรียนนะครับ
1: ครับ
0: แต่บางโรงเรียนก็บอกว่าก็ยังเปิดทำการอยู่นะวันอังคารเนี่ยนะครับ
1: ครับวางแผนในการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่าลืมว่าชีวิตมี2ด้านนะครับสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานต่อไปขอให้มีสติในการใช้ชีวิตก็คิดว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ครับ
0: ครับครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: และพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
8: เ สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอละผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: ฮะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตาย
0: ครับไอ้ผอมอละผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอชอยอมอนี่มันแปลว่าอะไร
1: เอ้าผอชอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5

0: ตาเซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกสุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเลยนะแปะเนี่ยผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบเหมือนเจ๊กุหลาบเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก่อนไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเรานี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
2: ถึงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
3: พอเลยพวกนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ย้ำคุมเข้มขั้นตอนโปร่งใสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานคร

0: ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงมีการจัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความคล่องตัวสำหรับผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนกรณีผู้สมัครที่เอกสารยังไม่ครบถ้วนกทม.กำหนดแนวทางดำเนินการระเบียบของคณะกรรมการเลือกตั้งโดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้คัดกรองผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองและแอปพลิเคชัน Smart Vote หากตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารให้ผู้สมัครกลับไปแก้ไขทันทีโดยจะยังไม่มีการรับสมัครเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารกกต.ย้ำจำประชาชนจำสีบัตรเลือกตั้งก่อนเข้าคูหา28มิถุนายนนี้เลือกผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนสก.สมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูป้องกันการสับสนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยกกต.กำหนดให้บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นบัตรสีเขียวขณะที่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นบัตรสีชมพูเพื่อให้ประชาชนสามารถแยกประเภทบัตรเลือกตั้งได้ง่ายและช่วยลดความผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนทั้งนี้การใช้บัตรเลือกตั้งต่างสีเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่กำหนดว่าหากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและสถานที่เดียวกันจะต้องกำหนดสีบัตรเลือกตั้งให้แตกต่างอย่างชัดเจนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
2: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHzร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมื่อประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
3: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
2: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
3: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับ

โฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีบรรยากาศการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทมโดยนายชัชชาติมาถึงศาลาว่าการกทม2เป็นคนแรกสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ับถอยหลังเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงคึกคักตั้งแต่เช้ามืดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สมัครที่เริ่มทยอยเดินทางกันมาจับสลากหมายเลขคุณ